0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

0: แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพิ่มสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่

0: ว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thสำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30ราย ซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบีย

0: แต่ในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เรดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอบาว1100โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีนรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ไทรเอล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียว และล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐ

0: อเมริกาพี่เจ็ดกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
2: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาว

0: เลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธภรณ์บานเย็นอ่าน
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
7: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
6: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
7: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่และก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
6: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
7: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
6: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
7: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
6: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์ไหมครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
7: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
6: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
7: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
6: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
7: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
6: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
7: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ฉะนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
6: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
7: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
6: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
7: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
6: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนด์บายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
7: ับตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะ มีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
6: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
7: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
6: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
7: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
6: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
7: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
6: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
7: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
6: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
7: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
6: ครับ
7: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
6: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
7: ครับผม
6: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
7: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านครับ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม2ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
10: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
9: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
11: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
12: ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
11: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
13: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว่นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
11: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
14: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
17: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นเต็มที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
16: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
17: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษ นะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่างานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
16: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
18: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
19: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
20: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
24: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันบางที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับในจีนแล้วเนี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือนวมินทรมหาราชนะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการครบกล้ำใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยพอทหารกับรอเรือในภาษาไทยแต่เดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยังเป็นคำอินทนูตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้พอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นพระเป็นควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยได
1: ้
3: ประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดพระชนชีพไปทีเดียวละ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในภาษาธรรมดาธรรมดากันแล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุสูงนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
2: ค
3: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆ เนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านบางกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
2: ่
3: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเขาเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีพของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชนั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้าน

0: อื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอ
1: ัน
0: นี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับและการทรงงานนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะท่านให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับคือทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลทั้งนั้นเลยดังนั้นในภาคของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่พ้นไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไม่ได้เลยไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถเจริญงอกงามได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน้ำใช้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานหากินทางด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกเลยทีเดียวแหละที่วันนี้น้ำเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทำการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นนะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ที่เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่พระองค์นั้นได้ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรจะทำแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ทรงออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นท่านที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
0: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่ง การออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอมาเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเป็นทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าประชาชน

0: เห็นว่ามีการส่งวิจัยมีการริเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งระดับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกือบปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: คร
0: ับ แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะเรียกถือว่าเป็นปฏิกรรมสิ่งประดิษฐ์จากพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือได้ว่าน้ำได้ก็ทรงทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน้อยเหนือจากน้ำจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภาพภูมิประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยสังเกตว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุนี่คือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกนะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว
2: ค่ะ
0: นะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชบัญญัติให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึกถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
0: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พงศ์เห็นว่าเคที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงหมูตรงมันเมตร2เมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแลนไอ้เจ้าสารที่อยู่ในที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการแกล้งดินเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองบัจจัดพระยังดินก็ได้มีการดำเนินการสนองพระยังดินในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการในเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะไปกระตุ้นให้สารในเซลล์ไพไรท์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับเป็นจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นก็ตรงนี้มหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได้

0: การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับทรงไทยราชไทยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคุณก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีและคนมีอาชีพกินเนี่ยท่านได้ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็วนะครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งทรงอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
0: งั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนำทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งพี่แล้วคำพอเพียงขององค์ท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะครับอย่าทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยจะดีที่สุดคือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าแรงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชวิเวกของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้างขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคณะแพทย์ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นได้ทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการที่เรื่องโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเยอะแยะมากมายเราอาจจะได้ยินโครงการเผยแพร่พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการสัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ส่งสายประทายในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดก็ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับนอกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยจะเห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันตมหิดลซึ่งเป็นทุนศึกษาในการคณะวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราในนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่ อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆลาวตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มว่าปี2502
1: ครับ
0: นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จอิหร่านเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นๆในการที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแล้วยังไงก็ตามนะครับหากว่าประมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกล่าวบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์เพื่อเฉลิมพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2537ที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศลาวพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนต่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นมาเกินกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่กิจวัตรวัฒนธรรมพระองค์ท่านก็ไม่ได้ละเลยนะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสานบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬาก็เห็นว่าพระองค์ท่านถึงขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555ประชาชนรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7เรียกว่าสัตตมวัฏสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระราชทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชภิษเป็นชื่อที่กระชับสั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในรัชกาลของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่10เมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยหมักจากเผ่าตกชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแ
1: ก
0: ที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับ ด้านการต่างประเทศนั้นผมไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้แล้วว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในแง่ด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญพระกษัตริย์ของพระองค์ท่านนะถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงธรรมอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าพวกโครงการจัดหาน้ำมาดันขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับกับการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องนั้นเราจึงไม่ได้แปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับเพราะช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอนฮะโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจากประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับ

0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง
2: การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
3: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
4: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
2: คุ
4: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับในงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือรือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศหลายเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
3: ครับ
2: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
4: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุง สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่

0: คัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
1: ึ่
0: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรล่ะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
1: ่
0: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
0: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้ครับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
1: อ
0: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
2: ครับ
0: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซ
2: ึ่
0: งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหร
2: ือ
0: ว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องดีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซ
2: ึ่
0: ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไป

0: ก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทําการประเมินทางเทคนิค
2: ครับ
0: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทําเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทํานะก็เหมือนกับการเขียนรายงานแหละคุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทําอะไรนะแล้วก็เราทําอะไรไปแล้วบ้าง
2: ครับ
0: แล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันเนี้ยอยู่ในห่วงที่ของการทํารายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากําลังทําอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจง่ายๆ
1: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทําแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทํามาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทําอย่างนี้อย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ย
2: ครับ
0: OECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
2: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับเราติดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงตำแหน่งความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนํามาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
2: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว
0: ่
2: ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18-19ในใกล้จะถึงแล้วฮะ
0: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยอะยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
2: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
2: คร
0: ับ แล้วอย่างวันที่13, 14, 15, 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพล.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะเป็นการไปทำงาน ร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพล.เลขาคพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้รณรงค์มอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได้ทุกอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูสิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชานใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมคร
0: ับ ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจ นะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกOECDให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
2: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
2: ครับ
0: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะสิ่งไปได้เลย
0: คืออะไรเนี่ยนะครับ
2: ใช่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
1: ครับ
2: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวาน

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
2: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
3: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น.ถึง 10:00 น.

0: โดยเอกพงศ์นพสกุล
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ัยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับเพจ Facebook ค้นหามาเล่านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้วันหยุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นวันสำคัญแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2559 10ปีพอดีครับ13ตุลาคมเป็นวันที่คนไทยเราร้องไห้กันทุกคนครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเพราะฉะนั้น13ตุลาคมวันนี้ก็เลยถูกกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชครับพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทิ้งไว้ให้แผ่นดินมีมากมายเหลือขนานับครับ13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชอย่างที่ผมบอกครับวันที่คนไทยน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้พระองค์จะจากคนไทยทุกคนไปเมื่อวันที่13ตุลาคม2559แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่และเห็นได้อย่างชัดเจนคือแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจจำนวนมากที่ยังคงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศครับและก็รวมถึงการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนหากจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในมุมหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคำว่าพระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับเพราะการพัฒนาแนวพระราชดำริของพระองค์ไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามว่าจะสร้างโครงการอะไรแต่เริ่มต้นจากคำถามว่าประชาชนกำลังมีปัญหาอะไรน้ำไม่พอทำอย่างไรน้ำมากเกินไปทำอย่างไรดินเสียจะแก้อย่างไรป่าถูกทำลายจะฟื้นฟูอย่างไรเกษตรกรจะมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรคำถามเหล่านี้กลายเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับเรื่องแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้ำครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญกับน้ำอย่างมากครับเพราะน้ำเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนโดยตรงตั้งแต่การดื่มกินการเกษตรไปจนถึงการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งจึงเกิดแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในหลากหลายรูปแบบทั้งอ่างเก็บน้ำฝายระบบชลประทานและการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำรวมถึงแนวคิดที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างแก้มลิงครับหลักการของแก้มลิงอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อมีน้ำมากเราต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บน้ำเอาไว้ก่อนเหมือนลิงที่อมอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยระบายน้ำออกเป็นแนวคิดที่ฟังดูไม่ซับซ้อนแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบอีกเรื่องนึงที่หลายคนรู้จักก็คือฝนหลวงครับปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญจนนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคนิคการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากเรื่องบนฟ้าลงมาสู่เรื่องของดินกันบ้างครับบางพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพดินที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกพระองค์ไม่ได้ทรงมองว่าพื้นที่เหล่านั้นมีประโยชน์แต่ทรงศึกษาว่าจะสามารถแก้ไขและฟื้นฟูดินเหล่านั้นได้อย่างไรหนึ่งในแนวทางที่เป็นที่รู้จักก็คือแกล้งดินครับแกล้งดินเป็นกระบวนการศึกษาและทดลองเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ครับ

นอกจากน้ำและดินแล้วยังมีเรื่องของป่าครับแนวพระราชดำริเกี่ยวกับป่าไม่ได้มองเฉพาะการปลูกต้นไม้แต่เชื่อมโยงป่าเข้ากับน้ำดินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเพราะเมื่อป่าสมบูรณ์ก็ช่วยรักษาต้นน้ำเมื่อมีน้ำดินก็มีความชุ่มชื้นเมื่อดินและน้ำดีประชาชนก็สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ทุกอย่างจึงเกี่ยวข้องกันครับอีกพระราชกรณียกิจหนึ่งที่หลายคนคุ้นชื่อคือกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำและช่วยบำบัดน้ำเสียเป็นหลักการที่ไม่ซับซ้อนแต่สามารถนำไปใช้งานได้จริงครับสิ่งที่น่าสนใจจากพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพระองค์ไม่ได้มองปัญหาแต่ถ้าเรื่องแยกออกจากกันน้ำสัมพันธ์กับดินดินสัมพันธ์กับป่าป่าสัมพันธ์กับอาชีพอาชีพสัมพันธ์กับรายได้อีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงครับหลายคนอาจเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการประหยัดหรือการใช้ชีวิตแบบไม่ใช้เงินแต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมประกอบการตัดสินใจครับหลักคิดนี้จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเกษตรกรเท่านั้นคนทำงานก็สามารถนำไปใช้ได้ครับครอบครัวก็นำไปใช้ได้ชุมชนก็นำไปใช้ได้แม้แต่การบริหารองค์กรหรือการวางแผนชีวิตของแต่ละคนก็สามารถนำแนวคิดเรื่องความพอดีและการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในวิธีการส่งงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ทรงศึกษาข้อมูลจากพื้นที่จริงภาพที่คนไทยจำนวนมากจดจำได้คือภาพพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพร้อมแผนที่กล้องถ่ายภาพดินสอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับหลายพื้นที่อยู่ห่างไกลบางแห่งการเดินทางยากลำบากแต่ว่าการจะรู้ว่าประชาชนมีปัญหาอะไรวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไปเห็นปัญหานั้นด้วยตนเองนะครับรวมถึงรับฟังคนที่อยู่ในพื้นที่หลักการนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มีความหมายอย่างยิ่งเลยครับก่อนแก้ปัญหาต้องเข้าใจปัญหาก่อนช่วยใครต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรและการพัฒนาที่ดีไม่ควรทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือตลอดไปแต่ควรทำให้เขามีความรู้มีเครื่องมือและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดนั่นเองครับวันที่13ตุลาคมจึงไม่ใช่เพียงวันที่คนไทยย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคม2559แต่ยังคงเป็นโอกาสให้เราได้ย้อนกลับมามองสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติครับจากหยดน้ำบนท้องฟ้าสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินจากพื้นที่ดินเปรี้ยวสู่พื้นที่เพาะปลูกจากป่าที่เสื่อมโทรมสู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจากปัญหาของประชาชนในพื้นที่เล็กๆสู่แนวคิดการพัฒนาที่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยและอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดเมื่อกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่9คนไทยจึงไม่ได้จดจำพระองค์เพียงในฐานะพระมหากษัตริย์แต่ยังจดจำพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนานั่นเองครับ

0: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ขณะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงอุทิศพระองค์เพื่อขจัดความทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททรงตระหนักว่าความยากจนเป็นปัญหาสำคัญที่สมควรต้องแก้ไขโดยเร็วทุกโครงการจึงเป็นไปเพื่อขจัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรโดยมีหลักการสำคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมทั้งสอดคล้องกับภูมิสังคมหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบกันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการเน้นความสำคัญในการพัฒนาคนให้อยู่ได้ก่อนเป็นลำดับแรกด้วยทรงเห็นว่าทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือทรัพยากรบุคคลเมื่อคนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงแล้วก็จะปรากฏผลเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนในที่สุดดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการสื่อสารการคมนาคมและสวัสดิการสังคมซึ่งบังเกิดผลดีแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารโดยทรงตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติเป็นสำคัญหากประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งหน้าได้อย่างมั่นคงเพื่อให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ยากของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างท่องแท้จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้ทรงทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของราษฎรและสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดโดยทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตจนถึงการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่จะรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและเยาวชนผู้ได้โอกาสทั่วประเทศให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทรงคิดค้นแนวทางทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนควบคู่การช่วยเหลือชาวเขาตามหลักมนุษยธรรมทรงก่อตั้งโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นบนดอยสูงสามารถขจัดต้นต่อของปัญหายาเสพติดให้หมดไปเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนหรือโครงการหลวงโมเดลมีผลประจักษ์ที่นานาประเทศล้วนสดุดีทรงจัดการปัญหาภัยแล้งผ่านโครงการฝนหลวงมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสภาวะแห้งแล้งช่วยให้เกิดฝนตามธรรมชาติสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคอุปโภคและการเกษตรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทรงก่อตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ one stop service เพื่อสะดวกแก่ผู้รับบริการตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบการบริหารดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพการทำเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์จึงทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนมากเพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติมีน้ำเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพตามความถนัดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ตลอดจนทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนทรงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผ่านโครงการแก้มลิงและโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนมีพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาและจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำที่สำคัญคือได้พระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คนทุกระดับสามารถนำมาปรับใช้ด้วยเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางตั้งมั่นบนความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทรงช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าและทุกพื้นที่ในประเทศไทยแม้ต้องทรงพระดำเนินป่าฝ่าดงในระยะทางไกลและอันตรายก็มีทรงย่อท้อต่อความยากลำบากทั้งนี้เพื่อหาแนวทางขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษามีสุขภาพที่ดีมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้วนนำความเจริญและประโยชน์สุขสู่ปวงประชาและบ้านเมืองไทยอีกทั้งก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศด้วยอันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกจึงทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลพระเกียรติคุณต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศจากองค์กรสำคัญระดับชาติและนานาชาติอาทิวันที่26พฤษภาคม2549สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดเมื่อวันที่14มกราคม2552เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นและทรงเป็นผู้นำโลกพระองค์แรกที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมเหรียญรางวัลดังกล่าวด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นกังหันน้ำชัยพัฒนาและเทคโนโลยีการทำฝนเทียมอีกทั้งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไว้มากกว่า20รายการและเครื่องหมายการค้าอีก19รายการนอกจากนี้ยังทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากกว่า 1,000 รายการอาทิเพลงพระราชนิพนธ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เป็นต้นและเมื่อปี2555สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินำโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกอีกด้วยวันนี้ทุกพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานต่อเนื่องและยาวนานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนและทุกแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงตราตรึงในใจไทยทุกดวง

0: 3ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันนี้มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นอ่ะการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันเนี้ยเราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่2ก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้วคือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันนี้ผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับผม
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: อ
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนท่านผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการเรามาติดตามสาระเพื่อสุขภาพเช่นเคยครับเมื่อวานผมคุยเรื่องของการดูแลตัวเองเมื่อเป็นหวัดว่าต้องทำยังไงเพราะตอนนี้มีคนเป็นหวัดกันเยอะแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมักจะให้ความสำคัญก็ต่อเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณสัญญาณมีอะไรบ้างเช่นปวดหัวเหนื่อยง่ายน้ำหนักเพิ่มหรือนอนไม่หลับความดันสูงน้ำตาลสูงพอมีอาการแบบนี้เราจึงเริ่มคิดนะครับว่าถึงเวลาต้องดูแลสุขภาพเสียทีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็คิดได้แต่เราไม่คิดอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับส่วนใหญ่โดยเฉพาะผมด้วยนะก็เพิ่งมาคิดเอาเมื่อนี่แหละเมื่อก่อนเราแข็งแรงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็เป็นนู่นเป็นนี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับในความเป็นจริงเนี่ยการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องยากๆมาเริ่มต้นจากกินให้เหมาะสมครับเราไม่จำเป็นต้องอดอาหารและไม่จำเป็นต้องเลือกกินทุกอย่างที่ชอบแต่ว่าเราต้องรู้จักปริมาณและความพอดีอาหารในหนึ่งมื้อเนี่ยควรมีความหลากหลายมีผักมีแหล่งโปรตีนแล้วก็มีข้าวหรือแป้งในปริมาณเหมาะสมครับที่สำคัญคือพยายามลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนเครื่องดื่มด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามกาแฟ1แก้วชา1แก้วหรือน้ำอัดลม1ขวดหากมีน้ำตาลจำนวนมากและดื่มเป็นประจำทุกวันปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับก็สะสมมากขึ้นครับดังนั้นหากลดความหวานลงได้ทีละน้อยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส่วนต่อมาการขยับร่างกายครับการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องการสมัครฟิตเนสนะฮะหรือซื้ออุปกรณ์ราคาแพงๆมาใช้เสมอไปการเดินนี่แหละการทำงานบ้านการขึ้นลงบันไดเนี่ยพวกเนี้ยการออกกำลังกายง่ายๆที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมทางกายได้นะครับมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางเนี่ยนะครับประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อันนี้ผู้ใหญ่ทำได้เด็กก็ทำดีหากแบ่งเป็นวันหนึ่งก็ประมาณวันละ30นาทีวันละ5สัปดาห์ละ5วันพอดีนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นเป้าหมายที่เราสามารถค่อยๆทำได้สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วย30นาทีทันทีนะครับเริ่มจาก10นาทีก็ได้ค่อยเพิ่มเป็น15นาทีค่อยเพิ่มเป็น20นาทีแล้วสุดท้ายก็จะ30นาทีเองนะครับจนกลายเป็นกิจวัตรของเรานั่นเองดีกว่าตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้เกินไปแล้วก็ทำได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นจากออกกำลังกายแล้วมาเป็นการนอนบ้างคุณผู้ฟังนอนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะผู้ใหญ่มักต้องการการนอน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแต่ไม่ใช่ดูเพียงจำนวนชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณภาพของการนอนก็สำคัญเช่นเดียวกันเราพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นในเวลาใกล้เคียงกันลดการใช้โทรศัพท์หรือหน้าจอก่อนเข้านอนนะฮะแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการพักผ่อนสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการพักผ่อนผมไปศึกษามาเขาบอกว่าห้องต้องมืดและต้องมีอุณหภูมิที่เย็นพอที่เราจะหลับได้ไม่ต้องเย็น

0: มากเกินไปไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปถ้าบางคนชอบอุณหภูมิเย็นก็เย็นหน่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเย็นมากบางคนบอกว่างานเยอะจนไม่มีเวลานอนอันนี้เป็นข้ออ้างที่เราได้ยินกันทั่วไปแต่ต้องไม่ลืมว่าการนอนไม่ใช่เวลาศูนย์เปล่านะเพราะว่าร่างกายมันต้องใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการพักแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองต่อมาคือสุขภาพใจกายแล้วใจต้องดีด้วยนะกายดีแล้วใจต้องดีด้วยร่างกายแข็งแรงแต่ว่าใจเหนื่อยตลอดเวลาก็ไม่อาจเรียกได้ว่าสุขภาพคุณเนี่ยดีอย่างสมบูรณ์ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับสิ่งสำคัญคือเรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังเครียดและมีวิธีจัดการอย่างไรบางคนใช้การฟังเพลงบางคนออกกำลังกายหรือบางคนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับบางคนก็พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆมันไม่มีวิธีไหนหรอกครับที่เหมาะกับคนทุกคนแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนขอเพียงเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นนะครับต่อมาคือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอันนี้ก็สำคัญนะบางครั้งอาจจะถูกมองข้ามไปในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวการมีครอบครัวมีเพื่อนหรือคนที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวกันได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตที่ดีครับ5เรื่องนะที่ผมฝากไว้วันนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะทำได้เลยอาหารมื้อต่อไปต้องลดหวานลงอีกนิดวันนี้เดินเพิ่มอีกหน่อยคืนนี้วางโทรศัพท์เร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ญาติหรือเพื่อนมานานวันนี้อาจจะลองโทรไปหาใครสักคนหนึ่งสักครั้งหนึ่งสุขภาพดีอาจจะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ในวันเดียวแต่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกๆวันกินให้ดีขึ้นอีกนิดนึงขยับให้มากขึ้นอีกหน่อยนอนให้เพียงพอดูแลจิตใจและใส่ใจคนรอบข้างเพราะว่าการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนที่เราต้องใช้ผลตอบแทนจากมันไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในรายการค้นหามาเล่าครับพรุ่งนี้เรายังคง work from home กันต่อสำหรับรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับย้ำว่า14และ15ไม่ใช่วันหยุดราชการแต่มีมติของครม.ให้ work from home ก็อาจจะทำงานที่อื่นที่ไม่ใช่ต้องมาที่ออฟฟิศทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยครับส่วนวันที่16เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ค้นหามาเล่ากลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนพมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้

0: ทับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่13ตุลาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะ10โมงถึง11โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้วันหยุดราชการนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารต่างๆเนี่ยโฟกัสนะเรื่องเศรษฐกิจนี้อยู่ที่เดียวเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากสถานการณ์น้ำท่วมนะแล้วก็อาจจะมีโรงงานนะภาคอุตสาหกรรมบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าช่วงนี้12ถึง18ตุลาคมนะเราเป็นเจ้าภาพนะสำหรับการประชุมIMF World Bank โอ้โห191ประเทศทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแบงก์ชาตินะไม่ว่าเป็นทางรัฐมนตรีนะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาเดินทางมาร่วมประชุม World Bank IMF เนี่ยเพราะว่ามันมีเซสชั่นมันมีการเสวนาเยอะนะฮะเขาบอกว่าช่วงประมาณสักสัปดาห์เนี่ยที่แบบต้องตามกันเนี่ยนะประมาณสัก200เซสชั่นนี่ยังไม่ได้รวมที่เป็นการขอคุยกันแบบทวิภาคีพหุภาคีอันนี้อีกเท่าไหร่นะไม่ใช่แค่ใช้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เท่านั้นนะที่จะเป็นเวทีในการพูดคุยการเสวนาครั้งนี้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนก็ได้ฟังนะฟอรัมเนี้ยนะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างสำคัญและคนติดตามเยอะเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยเรื่องของ small AI more and better job นะมีคนที่เข้าร่วมเสวนาสำคัญสำคัญสองสามท่านนะฮะท่านหนึ่งเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกนะอาจัยบังกานะหรือว่าบังกาเนี่ยนะเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกอันนี้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ small AI พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโอ้เพราะ AI มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้ธุรกิจมันทำให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงานมากน้อยขนาดไหนและขนาดเดียวกันไอ้ small AI อะนะที่จะไปใช้ทางภาคการเกษตรไปใช้ทางภาคสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่ายกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยแบบถ้าสมมุติว่าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านมีโรงพยาบาลขนาดเล็กถ่ายรูปแผลถ่ายรูปผื่นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะว่าเขายกตัวอย่างนะถ่ายรูปมาแผลอะไรต่างๆนานาหรือว่าอาการคนป่วยในชุมชนเนี่ยแล้วก็ส่งให้คุณหมอหลายๆท่านดูแล้วก็หลังจากนั้นประชุมสรุปไอ้พวกเนี้ยมันประโยชน์ของ AI นะหรือว่าไปใช้กระบวนการทาง AI ประมวลผลออกมาเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์นะแต่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเป็นไซส์ไม่ใช่ไซส์ใหญ่อะไซส์ที่มันแบบเฉพาะขอบเขตงานเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเป็นเรื่องๆเขาบอกอันนี้มันถึงจะช่วยได้นะแต่ว่าขณะเดียวกันถามว่ามันจะกระทบกับภาคแรงงานไหมคำตอบคือกระทบแน่ 3คนในเวทีที่เห็นชัดๆนะทั้งประธานกลุ่มธนาคารโลกนะอาจารย์บังก้านะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีของสิงคโปร์นะชามานเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงทางกรรมการผู้จัดการ IMF นะฮะคริสตาลีน่าจอร์เจียวาเนี่ยนะทั้ง3คนพูดถึงประเด็นเดียวกันหมดว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าระยะสั้นๆเนี่ยอย่างแค่ประมาณสัก10ปี15ปีข้างหน้าเด็กที่เกิดมารุ่นนี้เขาจะมีประมาณทั่วโลกประมาณ 1,200 ล้านคนที่จะอายุครบ18ปีไอ้นี่แหละฮะก็บอกว่า AI เนี่ยมันก็จะสร้างผลกระทบนะกับเขาด้วยเหมือนกันกับเด็กกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะ อย่างทางด้านของคริสติน่าจอร์เจียวานะอันนี้น่าสนใจมากนะเขาประเมินนะฮะว่างานเนี่ยประมาณสัก 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI คือพอ AI เข้ามาเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยเกี่ยวกับการจ้างงานต่างๆนานาเนี่ย 40% นะเพราะว่า AI มันเข้ามามันเพิ่มมันมีมากขึ้นมันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใช่ไหมแล้วมันไปลดบทบาทงานบางประเภทกลุ่มที่จะเจอหลักๆ ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีที่เข้ามาอันนี้เป็นกลุ่มของแรงงานที่เขาบอกว่าเป็นแรงงานประจำชั้นล่างหน่อยผมเข้าใจว่าก็คงจะเป็นฝ่ายธุรการฝ่ายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอขยับมาฮะเขาบอกที่จะเจอต่อไปในอนาคตเป็นกลุ่มแรงงานชั้นกลางชั้นกลางนี่ก็จะต้องเป็นหัวหน้าแล้วถูกไหม AI มันเข้ามาประมวลผลแทนนี่เขามาทำหน้าที่แทนตรงนั้นได้โอเคละสุดท้ายเนี่ยระดับสูงเขาเป็นฝ่ายนโยบายฝ่ายบริหารเป็นคนตัดสินใจเขาบอกว่ากลุ่มตอนนี้มันค่อยๆขยับมาเทคโนโลยีนี้เจอกับแรงงานระดับล่างใช่ไหมโรบอทเข้ามาช่วยใช่ไหมเราก็นึกภาพในโรงงานเลยคุณผู้ฟังถ้าอยากนึกภาพออกนึกภาพในโรงงานเลยก่อนหน้านี้ใช้มือหยิบใช้มือจับ

เอาของใส่กล่องแพ็คทีละชิ้นทีละชิ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้แล้วเทคโนโลยีมามันเป็นโรบอทแล้วแขนกลหยิบจับอะไรต่างๆนานาใช่ไหมแล้วต่อจากนี้พอ AI มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีมันฉลาดมากขึ้น AI ไอ้ระบบประมวลผลมันเก่งมากขึ้น

ก็ 23% นะในประเทศที่รายได้ต่ำนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีมันก็ยังไม่ได้เข้าไปเยอะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะที่ให้เห็นเดี๋ยวช่วงแรกจะคุยด้วยเหมือนกันนะนี่จะคุยกับอาจารย์อะไรล่ะยงยุทธแชล้มวงนะที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานะแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขการว่างงานไตรมาสที่2นะที่เพิ่มขึ้นถึง 10% นะครับอ่ะอันนี้อย่างที่บอกไปโฟกัสอยู่ที่งานประชุมนะฮะ IMF World Bank 2026ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะบ้านเรานี่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้ย้อนไป35ปีนะได้จัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับทั่วโลกนี่มีแค่3ประเทศเท่านั้นนะหนึ่งในนั้นคือไทยนะถ้าจำไม่ผิดมีตุรกีประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้นะมีอยู่แค่3ประเทศนะครับอ่ะส่วนประเด็นอื่นๆนะข่าวสารอื่นๆดูสักนิดไหมฮะกรมอุตุนิยมวิทยาฮะประกาศฉบับที่13นะครับวันนี้13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะล่าสุดผมดูกลุ่มฝนเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ของภาคอะไรภาคตะวันออกเนาะภาคตะวันออกนะฮะแถวตราดนะฮะแถวจันทบุรีนะแถวจันทบุรีและตราดนี่มีฝนกำลังตกอยู่เลยนะครับแล้วก็แถวประจวบคีรีขันธ์นะตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับทองนะเป็นยังไงบ้างทองนะบอกรายการเศรษฐกิจไม่ดูเรื่องทองไม่ดูเรื่องหุ้นไม่ดูน้ำมันเลยก็ไม่ใช่เนาะสมาคมค้าทองคำครับประกาศล่าสุดครั้งที่4ฮะ 10:13 น.ทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,250 บาทนะครับขายออกที่ 66,450 บาทรูปพรรณนี่ขายออก 67,250 บาทโกลด์สปอต 4,179 เหรียญนะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาประกาศ4ครั้งนี่ราคารวมเบ็ดเสร็จหลงโจ้งนี่ไม่เปลี่ยนแปลงนะราคาเท่ากับราคาเมื่อวานนะเพราะว่าครั้งแรกนี่ลงไป150บาทต่อบาททองคำหลังจากนั้นอีก3ครั้ง ขออภัยนะเพิ่มขึ้นมานะครั้งละ50บาทนะครับก็เลยทำให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับมีอะไรอีกไหมดูน้ำมันสักนิดดีไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูน้ำมันสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ห่วงนะเพราะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ติดลบ1,100,000ล้านบาทเบรนท์ทะเลเหนือครับตอนนี้โอ้โห105เหรียญอีกแล้วแม่ขึ้นลงจริงๆนะสำหรับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดีย92เหรียญต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือ105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอ่ะก็เป็นภาพรวมของข่าวสารต่างๆนะทางธนาคารออมสินครับเขาคว้ารางวัลนะจากโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนเฟส2ปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับได้แก่รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนนะ Sustainability Award นะครับจากโครงการอบรมความรู้ทางด้านการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐครอบคลุมการจัดการการเงินและหนี้การออมการลงทุนแล้วก็การรู้เท่าทันภัยทางการเงินนะครับนอกเหนือจากนี้อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมนะ Creativity Award นะจากการจัดหลักสูตร Teen Fin Class นะครับเป็นห้องเรียนเด็กสร้างเงินนะครับโดยสะท้อนความมุ่งมั่นของทางธนาคารออมสินนะในการพัฒนาความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะวันนี้สำหรับเพจรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน Facebook Live นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่า Live LIVE นะครับแล้วก็ใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรอคุณผู้ฟังอยู่ใครที่จะไปตอบคำถามกันเพราะว่าเตรียมที่จะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live นะครับข้อมูลสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินเนี่ยที่เขาสนับสนุนสินเชื่อออมสินเต็มแม็กซ์นะสำหรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตนะวงเงินกู้สูงสุด150ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีคำถามก็คือนะสำหรับสินเชื่อออมสินเต็มแม็กซ์วงเงินกู้
สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live

0: ครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณสมจิตนะจากเชียงใหม่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเราคุยกับทางอาจารย์ยงยุทธแจ่มวงนะครับวันนี้มาเร็วไง ใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยช่วงเนี้ยนะเราจะต้องมีแถลงข่าวของทางอะไรล่ะศูนย์ JICC อ่ะนะแถลงร่วมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยผมเพิ่งดูล่าสุดนะที่เขาย้อยใช่ไหมเขาย้อยเพชรบุรีนะฮะไม่แน่ใจนะว่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเห็นมีบางจุดบางพื้นที่เนี่ยนะมันมีภาพข่าวออกมาว่ามันมีน้ำท่วมขังใช่ไหมฮะที่องคลักษ์นะของนครนายกปทุมธานีเนี่ยปทุมธานีนครนายกองคลักษ์แถวเนี้ยนะมศวองคลักษ์น่าจะปทุมธานีเนาะเพราะเลยไปอีกนิดนึงก็เข้าเขตนครนายกเนี่ยก็น้ำยังเยอะอยู่นะน้ำยังเยอะอยู่แล้วล่าสุดนี่คือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างชัดมันข้ามถนนแบ่งถนนหรือยังไงข้ามพื้นที่ไปที่มันมีคันที่ทำมาเนี่ยนะชาวบ้านสองฝั่งมองฝั่งหนึ่งท่วมอีกฝั่งหนึ่งแห้งเนี่ยมันก็เลยมีข้อขัดแย้งในพื้นที่ด้วยนะฝั่งที่ยังมีน้ำขังอยู่เขาก็อยากให้ระบายนะฮะให้หาทางออกให้หน่อยนะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขานะแน่นอนฮะว่ามันก็ต้องมีการพูดคุยมีการตกลงกันการระบายน้ำผ่านจุดต่างๆเนี่ยนะบางประตูระบายน้ำบางที่อาจจะต้องยกขึ้นเป็นเวลาบางช่วงนะเพื่อจะรับน้ำระบายออกจากพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเฝ้าระวังนะสำหรับวันนี้น่าจะมีฝนนะในหลายจุดหลายพื้นที่ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับอ่ะช่วงแรกของรายการนะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธแจ่มวงนะที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะอาจารย์ยงยุทธอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ฟงครับ
0: โอ้อาจารย์จริงๆคือก่อนที่จะไปคุยประเด็นเรื่องของตัวเลขว่างงานไตรมาสที่2นะเมื่อวานไม่แน่ใจอาจารย์ได้ตามไอ้ small AI มั้ย
1: ได้อยู่บ้างฮะ
0: อยู่บ้างเนาะโอ้โหเค้า น่าห่วงนะ ผมฟังที่เขาสรุปทั้ง World Bank ทั้ง IMF แล้วก็ทางประธานของทางสิงคโปร์เนี่ยนะประธานาธิบดีของสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงท่านเอกนิติธรรมภาคด้วยเนี่ยนะ 3-4 ท่านเนี่ยพูดเลยบอกเฮ้ย AI เข้ามารอบนี้กระทบต่อตัวเลขแรงงานเนี่ยประมาณสัก 40% นะฮะเด็กจบใหม่ 1,200 ล้านคนนี่ได้รับผลกระทบในอีก15ปีข้างหน้านอกเหนือจากแรงงานระดับล่างที่เจอเรื่องเทคโนโลยีมาแล้วเดี๋ยว AI จะไปเจอแรงงานระดับกลางสรุปสุดท้ายนี่ไม่ต้องทำงานแล้วนะ
1: รวมหัวรวมหางกินกาตลอดตัว
0: กินกาตลอดตัว
1: กระทบทุกระดับได้แหละก็เราส่วนบนก็กระทบได้ AI ส่วนล่างก็ยังกระทบได้แรงงานต่างดาวอยู
0: ่
1: เพราะเราไม่สามารถจะสร้างช่องว่างให้กับคนไทยระดับล่างที่ลงไปแทนได้เลยตอนนี้นะฮะคนไทยระดับล่างตอนนี้หนักที่สุดฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ท่วมในแรงงานระดับล่างเราไม่มีทางไปมากแล้วช้อยมันลำบากครับก็แต่ก็ปัญหาเรื่องว่างงานมันก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะเพราะว่าว่างงาน3-4 แสนคนนะเราสูญเสียมาทุกปีซ้ำๆกันมาเนี่ยไม่ได้มีบทเรียนอะไรเลย
0: แล้วผมได้ยินอย่างนี้มันแล้วมันสรุปสุดท้ายนี่คือผมก็ได้ยินอย่างนี้ทุกปีจริงๆนะอาจารย์ว่าเด็กจบใหม่ประมาณ 3-4 แสนคนที่จะมีว่างงานสูงเด็กจบใหม่ 3-4 แสนคนทุกไตรมาสทุกปีอ่ะสภาพัฒน์ต้องมาแถลงอย่างเงี้ยนะเลยตอนนี้ไม่รู้เลยว่ามันสะสมไปสรุปแล้วมันเท่าไหร่แล้ว
1: คือมันก็มีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า job turnover เนาะคือถ้ากำลังแรงงานเราประมาณสัก 36-37 ล้านคนเนี่ยนะเท่าแทน 7-8% มันก็200,000 คนมันก็ออกไปจากระบบแล้วก็ตัวใหม่เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นไอ้ 400,000 มันจะหักออกเป็นในส่วนที่ที่ turnover ในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ใหม่ๆจริงๆจริงๆยังไม่มีประสบการณ์อยู่ประมาณสัก100,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้นะหนักเลยนะแล้วยิ่งไม่ตรงกับไอ้ความต้องการของตลาดแรงงานด้วยก็ยิ่งไปเลยฮะมันก็เลยเริ่มสะสมตอนนี้อาจจะเป็นห่างๆเพราะ AI นิดๆก็ได้นะเริ่มสะสมมากระทบในส่วนที่ไม่สามารถจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ฮะปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันคือทางด้านซัพพลายไซด์ของบ้านเราเนี่ยมหาลัยที่ซีฟปรับเปลี่ยนอะไรได้เร็วเนี่ยมันมีเฉพาะมหาลัยรุ่นเก่านะมหาลัยเป็นที่สะสมพลังทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ครับคณาจารย์นะที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะมหาลัยหลักของเราประมาณ 70-80 แห่งของเดิมนะแต่ของใหม่อีกร้อยกว่าแห่งเนี่ยมันเป็นมหาลัยที่ไม่กี่แห่งที่มีลักษณะที่สอนในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะทางด้านสเตมด้าน

0: S&T ฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนว่าเทรนด์มันออกไปในทางสายทางด้านSTEM STEM มากขึ้นนะแต่ปรากฏสายทางด้านมนุษยศาสตร์สายต่างๆพวกนี้มันยิ่งลำบากเพราะเรามีอย่างราชภัฏประมาณสัก34-35แห่งใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งก็มาลายปิดเดิมแล้วอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทางด้านราชมงคลอีกส่วนราชมงคลนี่ยังโอเคว่าส่วนใหญ่ทั้งยังสอนสายที่ออกไปกึ่งๆเทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นจะมีเด็กที่ออกมาในสายมนุษยศาสตร์เนี่ยเยอะมากแล้วสายพวกนี้นะก็จะสายเมื่อก่อนนี้ส่วนนี้จะแอบสอบเข้าไปในหน่วยงานที่ไม่ต้องการความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะเนาะก็เช่นอย่างแบรนด์พวกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่อง transportation logistics เนี่ยก็อาจจะต้องการคนเหล่านี้ที่ไม่ใช่ professional เข้าไปทำงานก็เลยดูดซับมาได้เรื่อยๆแต่พวกนี้ก็เสี่ยงตกงานนะเพราะมันตลาดมันเป็น seasonal ด้วยมันไม่ถึงกับเป็นตลาดที่เขาจะรักษาคนไว้ได้ตลอดปีใช่ไห
1: ม
0: เหมือนกับเนี่ยอุตสาหกรรมเกิดน้ำท่วมใต้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือว่าน้ำท่วมที่ทางเหนือน้ำท่วมบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนเนี้ยอันนี้จะหนักหน่อยเที่ยวนี้เพราะมันท่วมกระจายไม่ได้ท่วมกระจุกใช่ไหมฮะวันกรุงเทพมหานครเราจะเห็นไหมฮะมันตก 3-4 วันติดกันจนน้ำไม่รู้จะไประบายออกทางไหนอะใช่ไหมพื้นที่มันก็ลุ่มต่ำแล้วใกล้เคียงกับน้ำทะเลมาก
1: ม
0: ันการระบายออกมาน้ำใหม่ก็มาบางประกงใหม่คลองอะไรหนาพวกนี้เอาทางทะเลมาน้ำเจ้าพระยาโอ้มันชักจะมีปัญหามากเพราะเราไม่รู้ไอ้ส่วนของพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำไปทุกปีต่ำไปทีละเซนสองเซนเนี่ยนะมันลงไปเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยในใกล้ระดับน้ำทะเลก็เป็นอย่างทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผลกระทบแรงงานนะเนาะแรงงานจ้างงานอย่างเที่ยวเนี้ยแรงงานในส่วนที่ถูกกระทบมันกว้างขวางมากโดยเฉพาะแรงงานที่มันมีสองส่วนนะกระทบชั่วคราวเนาะกระทบชั่วคราวก็คือท่วมแล้วมันก็แห้งเร็วมันก็มีลูกจ้างชั่วคราวที่อันนั้นเขาไม่ต้องมีผลกระทบมากเพราะก็มีมาตรา33ไง
1: ครับ
0: คือถ้าอยู่ไอ้เหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยเขาขอได้ 50% ของเงินเดือนได้90วัน180วันก็จะความรุนแรงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ขอใช้เงินส่วนนี้ได้แต่คนที่อยู่นอกระบบจริ
1: ง
0: นะอย่างไรพวกอะไรแม่ค้าเกษตรกรแรงงานรับจ้างไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยเพราะอุตสาหกรรมพวกนี้จะมีขนาดเล็กร้านแม่ค้าหยุดส่งก๋วยเตี๋ยวส่งข้าวอะไรต่างพวกนี้มันก็ถ่ายพวกนี้ก็อยู่กินรายวันอ่ะเพราะในช่วงนั้นเขาลำบากมากนะฮะในช่วงที่สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายแห่งกระจายไปตรงนี้ทีตรงนี้ทีเนี่ยพวกนี้จะขาดรายได้ไปและส่วนใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกษตรกรนะฮะแล้วกำลังพูดถึงคน 7-8 ล้านคนลูกจ้างอาจจะไม่มากลูกจ้างมีประมาณ 2-3 แสนคนที่รับจ้างอยู่ในเกษตรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการเองซึ่งหน้านี้มันอยู่ในหน้าเกี่ยวข้าวนะครับเพราะปีนี้จะมีผลกระทบยาวมากหนี้สินก็จะใช้หนี้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นบุคคลที่เงินทองที่จะส่งให้ลูกเราเรียนในเทอมต่อไปเนี่ยมันก็จะลำบากใช้นี่ก็จะไม่ได้ท่านคนนี้7-8ล้านคนอันนี้กำลังกระทบอย่างแรง
1: แต่ว่าเท่าที่ผมฟังมาอย่างพี่น้องที่เขาเป็นเกษตรกรเนี่ยนะหรือว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาพูดแบบตรงๆอ่ะนะช่วงหน้าทำนาเขาจะกลับบ้านเขาจะกลับต่างจังหวัดกันแล้วไปปลูกข้าวจนเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาในเมืองหลวงหรือว่ากลับมาในเมืองใหญ่และอาชีพที่เขาจะไปทำกันนะฮะรปภ
0: ใช่ครับเพราะเขาสูงอายุแล้วไงอาชีพ
1: ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์อันนี้ที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมผมคุยกับเขามาเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นขอบอย่างเงี้ย
0: ความรู้มากใช่ครับใช
1: ่ขับขอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็วนไปทุกปีวนไปทุกปีเหมือนกันหมดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ก็เป็นซีซันนอลฮะซีซันนอลประมาณ 2-3 ล้านคนย้ายเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ
1: ่
0: ทั้งหลายนี่นะฮะแต่ถ้าเมืองใหญ่น้ำท่วมก็มีมีที่ไปเหมือนกันนะหรือว่าสถานประกอบการปิดผู้นี้จะได้รับการเดือดร้อนมากเขาเป็นลูกจ้างรายวันไม่ได้มีอะไรมากน้อยคนที่จะเอาเข้าประกันสังคมหรืออะไรเงี้ยนะมาตรา40อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับ
1: อาจารย์แต่ว่าพอเราไปดูตัวเลขถ้าแบ่งตามช่วงอายุเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยอาจจะไม่ต้องห่วงมากแต่ว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้สกิลอะไรเยอะใช่ไหมแต่เด็กจบใหม่อะ
0: หลักหมื่นนะหลักหมื่น
1: เด็กจบใหม
0: ่เป็นหลักแสนครับก็นี่เป็นหลักแสนในช่วงวัยทำงานเนี่ยนะจบใหม่เน
1: ี่
0: ย
1: 20-29เนี่ยโอ้เยอะนะ
0: มีปัญหามิสแมทช์มีปัญหามิสแมทช์อย่างมโหฬารเลยมันมิสแมทช์มานานระหว่างดีมานด์ซัพพลายเนี่ยน้ำปรับตัวไม่ได้สักทีนึงก็เพราะองค์ความรู้เดิมของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ลำบากที่จะปรับตัวนะฮะในตัวเขาเองไม่ปรับตัวก็ยังจะสอนของเก่าอยู่นะโดยเฉพาะบางสามประกอบการบางส่วนนั้นปรับตัวไม่ได้ที่จะสร้างหลักสูตรใหม่ๆมีมาลายปิดไม่กี่แห่งนะที่เก่งๆแล้วก็สามารถจะปรับตัวได้นะ พวกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ก็ปรับตัวได้แต่มีมหาลัยส่วนมากมันปรับตัวไม่ได้ด้านซัพพลายไซด์ก็ยังสอนเนี่ยสอนไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอากยศ.เข้าไปให้เด็กเขาเรียนเพลินไปนะพอจบแล้วก็ตัวใครตรงมันนะเพราะตลาดมันไม่มีอะไรรองรับแล้วยิ่งต่อไปเนี่ยด้านสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่รัฐศาสตร์พวกนี้ต่อไปตลาดมันเนี่ยนายอำเภอที่จะออกมามันก็น้อยเนาะพูดว่ามันก็น้อยอะไรเงี้ยเรียนรัฐศาสตร์ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยนะมันสังขารพวกนี้มันจะเริ่มมีปัญหาเยอะครับ
1: ผมดูซีรีส์เกาหลีนะผมก็ยังงงนะตอนเนี้ยเนี่ยเพิ่งปีนี้เลยนะเป็นคีอันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีคณะหนึ่งของเกาหลีคือคณะ AI เลยนะผมไม่แน่ใจว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีคณะนี้ไหมในมหาวิทยาล
0: ั
1: ย
0: ไม่มีฮะมีสาขาที่เปิดเป็น AI ฮะ
1: ไม่มีนะอาจารย์นะ
0: ไม่มีฮะไม่มีฮะ AI ของเรานี่เป็นอาจารย์วิศวะนี่แหละแปลงกายมาม
1: ันก็ยังเป็นวิศวกรรมเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะแค่นั้น
0: เป็นแค่แต่ว่าคนนี้มีสายมันถามว่าเรียนโคดดิ้งด้วยอะไรได้เนี่ยการปรับตัวเขาง่ายกว่าไงฮะเขาสามารถจะเข้าใจปรับตัวเข้ามาทำสิ่งเหล่านี้ได้คือฐานด้าน AI มันลึกอะนะฮะบางอย่างมันไม่ใช่ AI กว้างๆหรือแค่โคดดิ้งก็ทำอะไรได้เดี๋ยวนี้มันยิ่งลงลึกไปเลยนะเพราะอย่างบางแห่งในต่างประเทศอย่างไต้หวันเขาปรับเปลี่ยนแต่โพลิเทคแล้วฮะทั้งสายที่อาชีวะของเราอาชีวะเนี่ยมีน้อยแห่งที่สอนสามารถจะทำเรื่อง S&T ได้ประมาณ 40% ที่สอน
1: อ
0: ีก 60% ก็เรียนสาขาที่เป็นนอนไซด์เหมือนกันเลยแล้วนายอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน
1: ฮะลุงอาชีวะยังเป็นนอนไซด์เหรอฮะหรือว่าอ๋อบัญชีเนาะบัญชี
0: ของเราเนี่ยมีอยู่เอกชนอยู่ประมาณ500แห่งของรัฐอยู่400กว่าแห่งนะฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็พันแห่งนะคนไปอยู่ในล้านคนนะเนาะแต่สายที่เป็นอาชีวศึกษาเนี่ยเอกชนเขาจะไม่สอนสายที่เป็นเทคโนโลยีเพราะเขาไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์เขาไม่อยากลงทุนตรงนี้มากนะ
1: ครับ
0: มีไม่กี่แห่งที่อยู่ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดเท่านั้นเองอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานพวกนี้ก็เป็นเอกชนที่เขาปรับตัวร่วมกับประเทศอุตสาหกรรมเพราะนั้นก็อยู่ได้เพราะอุตสาหกรรมก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาใช่ไห
1: ม
0: แต่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นสายที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาเอาสาขาสอนมันสอนบริหารธุรกิจสอนการตลาดคำถามบัญชีบริหารการตลาดจะไปทำอะไรนะในกลุ่มคนที่ไม่มีประสบการณ์กลุ่มเหล่านี้ก็หลอกให้เขาเรียนไปจนจบเอาทุนกยศ.ไปเรียนมาจบแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นนักร้องบ้างไปทำสายที่คือไปทำค่าสายบริการ
1: ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หมด
0: นะแต่ว่าจะรอดมาสักกี่คนนะมีในแล้วกี่คนในโลกนี้นะคงยังไม่ใช่นะ
1: มันมีอันหนึ่งอาจารย์อันนี้ผมก็ผมอ่านแล้วผมก็น่าสนใจทั้ง IMF ทั้ง World Bank เนี่ยนะน่าจะเป็น World Bank อ่ะที่เขาพูดนะบอกว่า เรื่องของการ up skill หรือว่าเรื่องของการศึกษาไทยเนี่ยนะให้มันตอบโจทย์แรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บได้ปริญญาอย่างเดียวละมันต้องไปฝึกระหว่างทางทุกสาขานะทุกอาชีพทุกสาขาเลยต้องไปฝึกระหว่างทางให้เขามีความชำนิชำนาญในการทำงานตั้งแต่แรกเลยหรืออาจจะมาจากทางประธานาธิบดีของสิงคโปร์ไม่รู้นะผมแต่ว่าผมอ่านเจ
0: อสิงคโปร์เขามี skill for the future ความทำมานานแล้วเราก็ไปเรียนรู้นะไปดูงานจากเขามาเยอะแยะแต่เราไม่ได้ทำแต่เขาทำนะฮะใช่ไหมฮะ skill for the future นั่นคือเขามีการให้ทุนให้อะไรต่างๆคนนี้สำหรับเด็กที่จะปรับตัวเนาะในตัวอย่างนี้หลักๆก็มีไต้หวันอย่างไต้หวันสิงคโปร์เนี่ยคล้ายๆที่มีแนวโน้มทางทิศทางของเราเนี่ยแต่เขาจะมีหลายเรื่องเลยที่เขาให้การอุดหนุนเด็กของเขาเนี่ยในการศึกษาเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักสูตร co-creation มี work-based learning นะฮะมีความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการต่างๆพวกนี้นะกับสถาบันประกอบการค่อนข้างแน่นแฟนนะ
1: สหกิจ
0: ทุกคนจบเนี่ย
1: สหกิจแบบเทอมเดียวไม่พอเน
0: าะเขาเรียน2ปีนะทำงาน3ปีอะไรเงี้ย
1: อ๋อโอเคของเรานี่แบบของเราเทอมเดียวนะ
0: เดี๋ยวเทอมเดียว2เทอมอย่างมากฮะ
1: ไปชงกาแฟ
0: ขยายขึ้นมาหน่อยขยายขึ้นมาหน่อยฮะแต่ยังไม่เพราะในประเทศเหล่านี้ที่เขาประสบความเป็นตัวอย่างที่ดีนะเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยนนะไม่ใช่จะไม่ทำแต่มันช้ามากเพราะว่าความสนใจด้านอาชีวะหรือคนระดับโพลิเทคนิคของเราเนี่ยยังได้รับความสนใจน้อยงบประมาณมันไปผูกโยงอยู่กับทางด้านการศึกษาด้านพื้นฐานน่ะงานที่จัดสรรมันสายช่างที่มันสายที่ต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไม่ได้รับงบประมาณเนี่ยงบประมาณน้อยมากเลยผมอยู่ในแท้ที่ว่ากทม13แห่งที่เราดูแลเนี่ยดูงบประมาณแล้วก็โอ้โหน่าเศร้าใจเพราะมันไปผูกโยงกับมันส่วนใหญ่ถ้างบมันส่วนใหญ่มันก็ส่วนในเรื่องการศึกษาในส่วนเราก็ถูกตัดมันก็ถูกตัดไปหมดอ่ะใช่ไหมแทนที่เราจะมาเน้นสายช่างสายอะไรที่เรามีความต้องการสูงเนี่ยมันก็ทำไม่ได้มันก็ยังทำเหมือนเดิมนะ จะมีคนผู้นำใหม่จะมาเปลี่ยนสาขาอยากจะทำโคเครชั่นอยากจะทำเวิร์กเบสเลิร์นนิ่งต่างๆคุณนี่มีอินเทอร์นชิพโน่นนี่นั่นต่างๆคุณนี้มันทำไม่ได้เพราะมันติดกับข้างบนบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่บอกใช่อยากทำแต่ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราในอาชีวะจะมีสาขาที่คนเก่าๆที่มันเปลี่ยนหัวเรือเนี่ยใส่ไว้เต็มหมดรวมทั้งสปสด้วยเนี่ยนะซึ่งมันใช้ไม่ได้มันก็ตกค้างเป็นแอบสูลิตไอ้คือคุณล้ำไปนะ
1: ครับ
0: มันก็ลำบาก
1: วันนี้ขอคุยกับอาจารย์หน่อยได้มั้ยเป็นวันหยุดนะผมขอคุยเพิ่มสักนิดอยากรู้ว่าประเทศไทยมันควรจะเปลี่ยนทิศทางหรือยังว่าการให้ความสำคัญกับการจบปริญญาตรีแล้วก็สร้างคนเข้าไปสู่ในระบบแรงงานซึ่งมันไม่ยอมคิดไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องมีวิธีคิดที่จะต้องสร้างเอ็นเตอร์เพเนอร์นะเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยอันนี้มันเมื่อไหร่มันหรือว่ามันค่อยๆทำอาจารย์ผมไม่รู้ว่าเขาทำ
0: อันนี้มันเป็นแมนเทอรี่ของผู้นำเลยนะเราเห็นสิงคโปร์ใช่ไหมฮะสิงคโปร์ก็พูดชัดว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมุ่งก็ตอนตกอ่ะทั้งหลายถ้ามีสตางค์เรียนไปเลยจะเรียนสายสามมันจะเรียนไปถึงปริญญาเอกไปกระช่างของท่านใช่ไหมแต่ว่าสุดที่เน้นของเขาไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นไต้หวันเป็นนั้นเกาหลีอะไรต่างๆญี่ปุ่นนั่นเนี่ยคนเน้นทางด้านโพลีเทคนิคอ่ะก็หมายว่าเมื่ออยู่ไม่ต้องไปซัพพอร์ตของมากสำหรับคนที่อยู่ในระบบศึกษานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเงินใช้ต่างๆให้มาเรียนสายโพลีเทคนิคจะมาจังสิงคโปร์ทุกคนต้องกลับบังคับเลยไม่ต้องกลับมาเรียนสายนี
1: ้
0: แล้วสายนี้ไม่ใช่เขาขี้ไก่อ่ะสายเขาแข็งมากอ่ะใช่ไห
1: ม
0: จะเป็นระดับโลกอ่ะใช้หลักสูตรระดับโลกเอาระดับคนระดับฝีมือเด่นๆมาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้มันแข็งมากที่เขาใช้ได้จริงอ่ะเห็นไหมเขามีความร่วมมือกันอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะมันเราเอาแบบอย่างแล้วส่วนที่สำคัญที่แบ็กอัพสิ่งเขาอยู่ก็คือร่ว
1: ม
0: เขามีเวิร์กฟอร์สโปรแกรมเวิร์กฟอร์สนะอีมันอยู่ของเขาเนี่ยนะทางด้านรู้หมดเลยนะว่าตามต้องการของอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยแต่เนื่องจากเขาก็ไม่ใหญ่มากนักนะเขาสามารถจะรู้เลยว่าสกิลที่คนนี้จริงๆเนี่ยแต่ละสาขาคืออะไรแล้วเขาก็ผลิตแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็เอกชนทั้งเอกชนและรัฐเขารู้นะในส่วนโพลีเทคนิคเขาจะผลิตคนไปทางไหนเขาก็โพลีเทคนิคก็ไม่ใช่เป็นแค่ต่ำกับปริญญาตรีมันรวมไปถึงวิทยาตรีด้วยนะฮะซึ่งจะเรียนไปถึงระดับนั้นได้นะแล้วแต่ถ้าไม่ต้องการทุนซัพพอร์ตมากถ้าเรียนได้เขาก็ไม่ว่าแต่ว่าเขามีตลาดที่แม่นยำมากการแมทชิ่งของเขานี่แม่นยำมากของเรามีนะอีมันอยู่อีเรามีแต่ก็ได้รับทุนสนับสนุนน้
1: อ
0: ยภายใต้สามเป็นคนดูวิชาชีพเนี่ยเรามีอีหรือมันอยู่อีขึ้นมาซิสเต็มหนึ่งที่รวบรวมพวกหลักสูตรทั้งหลายปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นฐานสมรรถนะอะไรแล้วก็มีหลักสูตรอีกพันกว่าหลักสูตรให้ฝึกอะไรต่างพวกนี
1: ้
0: มันก็มีหลักสูตรพวกนี้อยู่แต่ว่าความสนใจของคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันถามว่าไอ้ฝึกแล้วได้งานทำไหมอันนี้มันเขาคอยไม่ได้แล้วไม่ได้เนี่ยระบบมันยังไม่ค่อยไปด้วยกันนะเหมือนกับประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ของเราอาจจะใหญ่เกินไปก็ได้เนาะมันก็เลยทำให้ไอ้ความคิดที่จะคนที่จะทำเรื่องไม่ใช่ไม่มีนะพวกเรามีเบรนที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็มีคนเก่งที่จะทำเรื่องนี้แต่มันไม่ลงลึกไปถึงฝ่ายปฏิบัติที่อยู่หลังหน่วยงานกระทรวงต่างๆไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนทุกคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนสบายมันจะเปลี่ยนบางทีมันก็จะมีคนเจ็บบางคนต้องออกบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ
1: โอเควันนี้เห็นภาพครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะวันนี้ที่ได้คุยกัน
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธแชล่มวงนะที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยTDRI นะก็คุยเรื่องตัวเลขว่างงานนะแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยเพลินเลยนะสนุกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของประกันสังคมนะที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับอุทกภัยนะน้ำท่วมเนี่ยทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมีเรื่องไหนยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงที่2นะครับถ้าอยากเริ่มออมวันนี้ครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุ้มค่านะตั้งแต่ก้อนแรกนะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีแต่ถ้าหากน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีนะครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเขาแจ้งมานะครับวันนี้ครับ13ตุลาคม2569นะครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะจำนวน3สายทางนะครับได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยานะจำนวน10ด่านนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับธนาคารออมสินครับแนะนำเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีนะปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับผู้นำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันนะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับโดยที่สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะงานก็ตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีฟรีแลนซ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการนะรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับอนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะคำถามง่ายๆครับธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อออมสินเต็มแม็กซ์วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวคุยกับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะเขามีมาตรการในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะทั้งฝั่งนายจ้างนะฝั่งลูกจ้างนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูนะใครที่เป็นลูกจ้างมาตรา33เป็นยังไงมาตรา40เป็นยังไงมาตรา39เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับ ก็เดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับทีมงานกำลังโทรศัพท์ไปหาท่านรองโฆษกนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะเพราะว่าประกันสังคมตอนนี้งานเยอะเพิ่งเลือกตั้งเสร็จมาใช่ไหมเลือกบอร์ดประกันสังคมมาโอ้คนไปใช้สิทธิ์เยอะนะเป็นล้านคนเลยนะฮะสำหรับรอบนี้ทั้งฝั่งนายจ้างไอ้ฝั่งลูกจ้างนะส่วนฝั่งนายจ้างก็ใช้สิทธิ์มากพอสมควรนะบอกโอ้ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นี่300-400% นะไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะที่ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับรอบนี้นะครับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะฮะคุณวนิดากองแก้วอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ
12: สวัสดีค่ะคุณท่านพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับผมท่านรองผมถามเลยละกันนะสำหรับเรื่องของช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยเข้าใจว่ามีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกันตนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมมีการช่วยเหลือทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
12: ค่ะสำหรับทางฝั่งนายจ้างเนาะอาจจะได้รับผลกระทบนะคะในด้านของความเสียหายอาคารสถานที่เครื่องจักรหรืออะไรที่ถูกน้ำท่วมเนาะอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะสำนักงานประกันสังคมเองก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในกรณีของเงินกู้นะคะซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะจะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างที่ 2.35 จนถึง 4.75 นะคะก็จะเป็นได้ทั้งกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะเราก็จะเปิดให้กับนายจ้างนะคะที่มีลูกจ้างนะคะแล้วก็จะต้องอาจจะต้องมีการปรับปรุงน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญก็คือจะต้องมีการคงสภาพการจ้างนะคะลูกจ้างไว
1: ้
12: ค่ะแล้วก็สามารถยื่นคำขอกู้เนี่ยผ่านธนาคารนะคะกับธนาคารพาณิชย์อะค่ะ7 แห่งนะคะแล้วก็ต้องมาขอหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมค่ะว่าเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมนะคะแล้วก็กระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็คือทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาในการปล่อยสินเชื่อค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าคือถ้าฟังอย่างนี้คือง่ายๆคือเราไปทำ MOU กับธนาคารมา7 แห่งถูกไหมฮะถ้าเป็นสถานประกอบการที่อยู่ที่จะขอสินเชื่อเนี่ยแล้วได้รับหนังสือจากทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันพิเศษหน่อย
12: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมโอเค
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าโปรเซสในการกระบวนการในการขอยื่นกู้อะไรพวกนี้ก็ไปที่ทางธนาคารพาณิชย์นั่นแหละ
12: ธนาคารได้เลยใช่ค่ะก็จะมีธกส.นะคะมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะ
1: Exim Bank
12: ธนาคารกรุงเทพ
1: ครับ
12: ค่ะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยนะคะ UOB แล้วก็ไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาตค่ะ
1: อืมครับผมอ่ะอันนี้ทางฝั่งนายจ้างเนี่ยรายละเอียดผมว่าประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่ฝั่งลูกจ้างนี่รายละเอียดมันจะเยอะหน่อยฝั่งลูกจ้างนี่เป็นยังไงบ้างฮะ
12: ทางฝั่งลูกจ้างนะคะในกรณีที่ก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบนะคะมีทั้งที่ไม่สามารถไปทำงานได้มีทั้งสถานประกอบการไม่สามารถประกอบกิจการได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของว่างงานเหตุสุดวิสัยค่ะสำนักงานก็จะจ่ายเงินทดแทนให้นะคะตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถไปทำงานได้นะคะโดยนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองให้นะคะว่าลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถไปทำงานได้แล้วก็นายจ้างที่สำคัญเลยต้องนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนะคะเราก็จะจ่ายเงินทดแทนให้ในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันค่ะสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเราเรียกจุดนี้ว่างานจากเหตุสุดวิสัยนะคะซึ่งถ้าเกิดจากภัยธรรมชาตินะคะเราก็จะจ่ายให้นะคะระยะเวลาสูงสุดก็คือไม่เกิน180 วันนะคะค่ะขั้นตอนก็คือนายจ้างเป็นผู้ยื่นนะคะนายจ้างยื่นผ่านระบบ e-service ของนายจ้างได้เลย
1: นายจ้างยื่นให้เหรอฮะ
12: ใช่ค่ะนายจ้างยื่นให้ค่ะเพราะว่าต้องมี
1: หนังสือรับรองของนายจ้าง
12: ใช่ค่ะใช
1: ่ลูกจ้างอันนี้ต้องเป็น33อย่างเดียวไหมหรือว่าต้องเป็น33
12: ใช่ค่ะ33อย่างเดียวจ้ะ33อย่างเดียว
1: อันนี้เป็นเรื่องของการว่างงานเหตุสุดวิสัยอันนี้นายจ้างจะเป็นคนยื่นรายชื่อของลูกจ้างนะไปที่ประกันสังคม
12: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
12: แล้วก็จะจ่ายให้ 50% ของค่าจ้างนะคะเราจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้ค่ะ
1: เข้าบัญชีของใครครับ
12: ของลูกจ้างค่ะ
1: เข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงเลยเนาะอันนี้นี่ประมาณนานไหม
12: ก็คือหลังจากที่นายจ้างยื่นเข้ามานะคะเราก็จะเร่งดำเนินการให้เราการจ่ายเงินนะคะเราจะดูระยะเวลาเนาะเราจะไม่มีการจ่ายล่วงหน้าอย่างสมมติว่าคนที่น้ำท่วมตั้งแต่29กันยายนนะคะยื่นเข้ามาตอนนี้ค่ะเราแล้วตอนนี้ยังไม่ได้กลับเข้าทำงานเนาะเราก็จะจ่ายตั้งแต่29กันยายนจนถึง

0: ณวันที่ปัจจุบันก่อนแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่กลับเข้าทำงานอย่างเงี้ยค่ะนายจ้างก็รับเหมือนกับครั้งแรกรับรองมาจนถึงวันที่15ตุลาเนาะ
1: ครับ
0: พอขี้คายนายจ้างอาจจะกลับเข้าทำงานก่อนวันที่14เนี่ยค่ะก็แจ้งเข้ามาแล้วก็จะจ่ายถึงวันที่14นะคะแต่ถ้าบอกว่าพอถึง15แล้วยังนายจ้างยังเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยยังไม่สามารถทำงานได้ยังไม่เปิดทำการก็แจ้งเข้ามาเพิ่
1: ม
0: นะคะประกันสังคมก็จะตัดจ่ายช่วงแรกให้จนถึง15ที่รับรองมาครั้งแรกก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งถัดไปก็ตามที่นายจ้างรับรองเข้ามาค่ะ
1: 50% ของ
0: ค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบอยู่อะค่ะสมมุติว่าคนที่ค่าจ้าง 20,000 เราก็จะจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 17,500 เนาะ 50% ของ 17,500 อย่างนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเอา 17,500 เป็นตัวตั้งแล้วก็หาร30วัน
0: ใช่
1: ไหมฮะหารออกมาปุ๊บเฉลี่ยออกมาเป็นวันแล้วก็ให้ 50%
0: 50% ใช่ค่ะ
1: โอเคนะฮะแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็คือเอาสมมุติ 15,000 ก็ 15,000 ก็หาร30วันแล้วก็ 50% ของ30วันตรงนั้นนะครับอันนี้สำหรับเรื่องของว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีน้ำท่วมไม่สามารถไปทำงานได้สถานประกอบการปิดชั่วคราวอะไรพวกอย่างนี้นะแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายตังค์สำคัญคือนายจ้างต้องให้จ่ายตังค์นะมาตรา39มีไหมไอ้เรื่องพวกอย่างเนี้ยครับ
0: มาตรา39เราไม่ได้คุ้มครองกรณีว่างงานนะคะมาตรา39ก็จะจ่ายเงินเขาส่งเงินสมทบแค่6กรณีค่ะจะไม่มีเงินของกรณีว่างงานแต่ถ้ามาตรา39ได้รับผลกระทบนะคะเกิดเจ็บป่วยจากการที่ถูกจากการน้ำท่วมเนี่ยนะคะน้ำกัดเท้าอะไรเงี้ยไปหาหมอคุณหมอให้ใบรับรองแพทย์มาให้หยุดงาน
1: อ
0: ันนี้เบิกขาดรายได้ได้นะคะ
1: อ๋อเป็นเรื่องของขาดรายได้มี39นี้เป็นเรื่องขาดรายได้ถูกไหมฮะให้หยุดกี่วันอะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะดูตามใบรับรองแพทย์เลยค่ะ
1: ครับผมอันนี้เขาได้เท่าไหร่ขาดรายได้ของ39นี่ครับ
0: มาตรา39เนี่ยเขาจะมีฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาทเนาะ 50% ต่อวันก็คือ80บาทค่ะ
1: ขาดรายได้ก็คือได้วันละ80บาทนะ
0: ใช่ค่ะยื่นผ่านระบบ e-self service ได้เลยค่ะใบรับรองแพทย์นะคะถ่ายรูปแนบไฟล์มานะคะแล้วก็บัญชีธนาคารค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาตรา40นี่มันมีเยอะนะ
0: 40ก็เหมือนกัน40ก็จะเหมือน39ค่ะก็ใช้ใบรับรองแพทย์ถ้าคุณหมอไปหาหมอแล้วหมอระบุให้หยุดงาน
1: อ๋อทั้ง39 40อันนี้ใช้มีคนโทรศัพท์มาบอกผมด้วยเหมือนกันว่าใช้ใบรับรองแพทย์เนี่ยสามารถเบิกได
0: ้
1: วันละ80บาทใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้ฮะเรื่องนอกเหนือจากเรื่องของว่างงานสุดวิสัยบางทีกรณีของมันจะมีเรื่องอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องหรือมาตรการช่วยเหลือ
0: กรณีว่ามาตรการช่วยเหลือในระหว่างก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะจะเจ็บป่วยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเงินถ้าทำศพถ้าเสียชีวิตนะคะทีนี้กรณีเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งเนาะนายจ้างอาจจะให้ไปช่วยในเรื่องของอุทกภัยอาจจะต้องไปช่วยเก็บของนู่นนี่นั่นมันมีน้ำเนาะน้ำกับไฟเกิดไฟฟ้าช็อตขณะไปเก็บของกับในจ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจากการทำงานเนาะมันจะมีสองกองทุนนะคะของประกันสังคมแต่ถ้าเกิดเหตุที่บ้านก็จะเป็นกองทุนประกันสังค
1: ม
0: ก็คือเสียชีวิตก็คือค่าทำศพ50,000 บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตก็ดูตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบมาแต่ถ้าเกิดเป็นเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานก็จะมีค่าทำศพ50,000เหมือนกันแต่ก็จะมีเงินทดแทนให้กับทายาท10 ปีค่ะเงินทดแทนทายาทจะเป็น 70% ถ้าเกิดเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานนะคะ
1: ครับอันนี้ก็คือพูดก็เป็นเรื่องของระเบียบของผู้ประกันตน39 4033อะไรอยู่แล้วถูกไหมฮะที่มันจะมีค่าทำศพค่าอันนี้คือกรณี
0: อันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์
1: ของเขาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมที่แบบเอ้ยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะเนี่ยหรือว่าเขาจะไปสามารถเหมือนในจ้างอย่างเงี้ยยังขอเงินกู้ที่มีทำ MOU ได้ของเราลูกจ้างนี่เป็น
0: ของผู้ประกันตนตอนยังไม่มีค่ะก็มีเฉพาะสิทธิประโยชน์อะค่ะถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมก็7กรณีถ้าเป็นกองทุนทดแทนก็เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็จะเป็นค่าทดแทนให้
1: ครับเอ๊ะท่านรองผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะประเด็นน่าจะครบถ้วนแล้วแหละนะว่ามันจะมียังไงบ้างสำหรับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเนี่ยท่านรองครับพอดีมีคนฟังนะเขาเคยโทรศัพท์มาถามผมในรายการเนี่ยนะเขาถามว่าหลานเขานะอายุ16 ปีนะ อยู่ๆไปทำงานไปรับจ้างอย่างไรไม่รู้นะแล้วก็ไปส่งประกันสังคมแต่ว่ายังเรียนหนังสืออยู่นะยังเรียนหนังสืออยู่อันนี้ที่เขาจะเป็นประกันตนมาตราอะไรมาตรา40มั้ย
0: 33หรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างพาร์ทไทม์เนี่ยค่ะ
1: เออก็เป็นพาร์ทไทม
0: ์ต้องส่งใช่ค่ะต้องนำส่งเงินสมทบค่ะนายจ้างเขาก็จะมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนค่ะก็เป็นมาตรา33ปกติค่ะคือถึงเป็นพาร์ทไทม์ก็จริงนะคะแต่เขามีค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างนะคะการคิดค่าจ้างอะค่ะเป็นรายวันรายชั่วโมงก็คำนวณส่งเงินสมทบได้ค่ะ
1: อ๋อแต่อันนี้ต้องเป็นก็คือเป็น33ไม่ใช่ว่าเขาเลือกเองมาตรา40เนาะ
0: ไม่ใช่ค่ะก็คือถ้านายจ้างนำส่งคือ33ค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของสภาพการจ้างแล้วไหนมีนายจ้างมีลูกจ้างถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นพาร์ทไทม์จะเป็นอะไรละฟูลไทม์อันนี้นายจ้างต้อง
0: คืน
1: ต้องส่ง
0: สมทบทะเบียน
1: ต้องขึ้นทะเบียนอ๋อโอเคจะเป็นรายวันด้วยเหรอฮะ
0: รายวันรายชั่วโมงก็ต้องขึ้นจ้ะ
1: อ๋อเหรอถ้ามีอะไร
0: สมมติว่าอย่างเป็นพาร์ทไทม์ที่เป็นแบบร้านพิซซ่าร้านไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: เป็นพาร์ทไทม์รายชั่วโมงเขาก็จะคำนวณนะคะว่าในช่วงเวลา1เดือนเนี้ยมีค่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็นำส่งตามนั้นค่ะที่เป็นค่าจ้าง
1: อ๋อแล้วก็ของลูกจ้างก็เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วของลูกจ้างนี่เขาจะหักจากตรงนั้นหรือว่าเขาจะต้องไปที่เซเว่นไป
0: หักค่ะเขาหักเลยค่ะนายจ้างมีหน้าที่หักแล้วเป็นนำส่งค่ะ
1: อ๋อนายจ้างมีหน้าที่หักแล้วนำส่ง
0: ก็คือเวลาสมมติว่าค่าจ้างเขาเนาะชั่วโมงละเท่าไหร่ดี30
1: 45บาท50บาท50บาท
0: ประมาณเนี้ยนะคะ50บาททำงานวันละ3ชั่วโมงก็วันละ150นะคะก็อาจจะสัก20วันก็ 3,000 ถูกไหมคะพอ 3,000 ปุ๊บก็หักจาก 3,000 เนี่ยค่ะ 5% ค่ะแล้วก็นายจ้างต้องออกอีก 5% แล้วก็นำส่งประกันสังคม
1: โอเคเข้าใจละอันนี้เราต้อง15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไหมหรือว่า
0: ใช่ค่ะต้อง15ปีขึ้นไปถึงจะต้องขึ้นทะเบียนค่ะ
1: ครับผมแล้วก็คือลูกจ้างคนเดียวก็ต้องขึ้นทะเบียนเนาะต้องนำส่งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านรองโฆษกครับช่วยผมเยอะเลยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะท่านรองโฆษกวนิดากองแก้วนะครับก็มาคุยกับเรานะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่ช่วยเหลือนะโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นเนี่ยนะที่มีมาตรการเนี่ยก็คือเรื่องของสถานประกอบการแหละนะที่ทางประกันสังคมถ้าทำ MOU กับทางธนาคารพาณิชย์เนี่ย7แห่งนะรายชื่อก็อย่างที่ท่านรองโฆษกบอกนะครับว่ามีธนาคารไหนยังไงอันนี้มันจะช่วยเรื่องของไปกู้เงินนะแล้วก็มีหนังสือจากทางประกันสังคมไปด้วยเนี่ยอันนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ถูกหน่อยนะ 2.35 ถึง 4.75% นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องนะส่วนสิทธิต่างๆนะเรื่องช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันมีสิทธิอะไรเนี่ยเราคุยกันเพิ่มเติมนะเพราะว่ามาตรการเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรพิเศษออกมาแต่เรื่องสิทธิ์อันนี้สำคัญใช่ไหมคุณว่างงานเหตุจุดวิสัยอ่ะนะคุณมีสิทธิ์อ่ะอันนี้ก็ถ้านายจ้างไม่จ่ายตังค์นะช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะสถานประกอบการปิดทำงานไม่ได้เนี่ยก็ให้ทางนายจ้างนะทางผู้ประกอบการเขายื่นไปแล้วก็บอกไปเลยกี่วันนะคุณก็จะได้สัดส่วนมา 50% ของเฉลี่ยแต่ละวันนะครับมาตรา39นะถ้า39นี่ก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมเจ็บป่วยนะมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดกี่วันนะอันนี้ก็39 40ไปขอได้ได้วันละเท่าไหร่80บาทมั้ง นะโดยประมาณนะครับอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะแล้วก็ประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยกันนะทั้ง2ช่วงรายการนะครับหมดเวลานะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับ10โมงถึง11โมงนะผมณัฐพงศ์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้

0: บภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวราคูสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: สิบสามตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: แตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะ13ตุลาคมเรียนมาถึงนะคะดิฉันจำได้13ตุลาคม2559เป็นวันที่ดิฉันร้องไห้เยอะมากเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อไปดูข่าวของเมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยาเดินหน้าพัทยาโมเดลเปิดจุด drop in point ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบครบวงจรนายประเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยาเดินหน้าขับเคลื่อนพัทยาโมเดลด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมมูลนิธิและมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อร่วมกันดูแลคนไร้บ้านคนเร่ร่อนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างเป็นระบบที่ผ่านมาเมืองพัทยาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือการนำเข้าสู่กระบวนการดูแลที่เหมาะสมก่อนนำข้อมูลหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานสู่พัทยาโมเดลทั้งนี้การเปิดจุดตรวจอีกพอยต์ณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกโดยมีบริการตั้งแต่การตัดผมฟรีเสื้อผ้ามือสองการลงทะเบียนประวัติการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการไปจนถึงการประสานงานด้านอาชีพและการหางานการจัดเก็บข้อมูลและประเมินความต้องการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการแต่ละรายอย่างแท้จริงก่อนประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัยอาชีพสุขภาพสวัสดิการหรือการดูแลทางสังคมอย่างไรก็ตามเมืองพัทยามีแผนขยายจุด drop in point ไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้พัทยาโมเดลเพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นเป็นระบบและเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยมุ่งเน้นการคัดกรองช่วยเหลือและส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางสามารถกลับมาดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนย้อนกลับมาที่13ตุลาคม2559ดิฉันไม่เคยลืมเนี่ยเป็นวันที่ดิฉันร้องไห้หนักมากแล้วดิฉันก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะคะคุณเชื่อไหม2อาทิตย์จากวันนั้นเนี่ยนะดิฉันอ่านสารคดีโครงการพระราชดำริไม่ได้เลยจริงพอหยิบขึ้นมาอ่านร้องไห้หยิบขึ้นมาอ่านร้องไห้จนกระทั่งน้องที่เขาคุมเสียงอยู่เขาต้องคอยตัดเสียงแล้วก็เปิดเพลงพระราชนิพนธ์หรือไม่ก็เอาโครงการเก่าๆที่ดิฉันอ่านไว้มาเปิดแทนคืออ่านไปได้จริงๆเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องทำได้ต้องทำได้คือดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละนะคะอ่ะตอนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะไปคุยกับดร.บุรินทร์เหมทัตอาจารย์พิเศษประจำรายวิชาผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืนหรือเจนกรีนไปทักทายกันอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับยินดีเช่นกันครับ
0: รู้สึกเราจะสอนคนละที
1: ่ครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามาจากที่เดียวกันเนี่ยชมพู
1: ยืนเดียวกันครับ
0: สีชมพูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะคืออย่างนี้อาจารย์อยากขอคำอธิบายเจนกรีนคือมันคือที่จุฬาเนี่ยต่างจากวิชาความยั่งยืนทั่วไปยังไงเจนกรีนมันคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายให้คนฟังฟังก่อนเดี๋ยวคนฟังบอกอาจารย์คุยกันรู้เรื่องสองคนแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องเลย
1: ใช่ครับก็จริงๆเจนกรีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาไทยครับเป็นรายวิชาที่มีชื่อว่าผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นรายวิชาที่ ป็นวิชาเลือกเสรีหรือ Gen Ed นะครับ

0: หมายความว่านิสิตจุฬาปริญญาตรีทุกคณะเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้หมดเลยเป็นสามเอกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายวิชาเนี้ยก็จะมีนิสิตหลากหลายคณะที่มาเรียนด้วยกันแล้วสิ่งที่ผมสอนก็จะเป็นตามชื่อเลยครับก็คือผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืนซึ่งมันก็จะแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับอาจารย
1: ์
0: 1ก็คือเป็นเรื่องของผู้นำทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์2ก็คือเป็นเรื่องของความยั่งยืนซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ารายวิชาเนี้ยมันจะต้องแตกต่างกับการสอนในเรื่องของความยั่งยืนทั่วๆไปเพราะว่าผมต้องอธิบายในเรื่องของทฤษฎีให้นิสิตที่มาเรียนเนี่ยได้เข้าใจด้วยว่าความยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไร SDG คืออะไร ESG คืออะไรแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องให้ผู้ที่เข้ามาเรียนทุกคนเนี่ยที่เป็นนิสิตเนี่ยจะต้องเข้าใจเองแล้วก็สามารถที่จะหยิบเอาประเด็นที่เขาสนใจเนี่ยนำไปใช้ได้ส่วนอีกทางนึงก็คือในเรื่องของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้นำทางความคิดก็คงจะต้องเริ่มปลูกฝังเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่ง Gen Z เนี่ยแน่นอนนะครับสื่อที่เขาอยู่ทุกวันก็คือโซเชียลมีเดียแล้วในสิ่งที่เขาอยากเป็นแล้วเขาสามารถทำได้เลยก็คือช่องทางในการสื่อสารของเขาเองซึ่งหลายๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยก็คงอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ดังนั้นวิชานี้เนี่ยเราก็จะเป็นการปูพื้นฐานแนวทางให้เขาว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติยังไงตั้งแต่สตอรี่เทลลิ่งจะมีการเล่าเรื่องยังไงจะมีการเตรียมข้อมูลยังไงไปจนถึงการสร้างช่องของตัวเองแล้วก็การสร้าง personal branding ของตัวเองเป็นตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยเขาควรจะเป็นในแนวทางไหนแล้วมาประกบคู่กันกับในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็เป้าหมายที่ผมคิดเอาไว้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณะไหนก็ตามที่มาเรียนเจนกรีนหรือผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืนเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์หรือนาโน KOL อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีผู้ติดตามสัก 1,000 ถึง 10,000 คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งสามารถที่จะช่วยกันกระจายความคิดในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยสร้างความเข้าใจให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ได
1: ้ครับอาจารย์ขอคำจำกัดความของคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เอาสั้นๆที่คนฟังจะเข้าใจไปด้วยได้คือปัจจุบันเนี้ยเวลาถามใครอ่ะถามว่าทำงานอะไรอย่างเช่นคนที่มาออกทีวีเป็นอินฟลู
0: ครับ
1: ทำอะไรเป็นอินฟลูแล้วคนดูเนี่ยไม่รู้หรอกอินฟลูนี่มันคืออะไรเอาคำจำกัดความ
0: ครับคำจำกัดความชัดๆเนี่ยมันก็คืออินฟลูมันก็คือผู้นำทางความคิดแหละครับแต่ทีเนี้ยในสมัยเนี้ยช่องทางในการกระจายหรือสื่อสารความคิดเห็นของแต่ละคนเองเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ผ่านโซเชียลมีเดีย
1: ค
0: ือเป็นเจ้าของช่องโซเชียลมีเดียแล้วก็สามารถที่จะ
1: ชักนำเข้ามา
0: ตัวเองใช่ครับเรื่องที่เราสนใจเนี่ยสามารถเอานำไปสื่อสารนำไปพูดนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งนำไปเขียนเอาภาพถ่ายของตัวเองเนี่ยไปใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คือเป็นเจ้าของช่องนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยอินฟลูในสมัยเนี้ยอาจจะเปรียบเทียบได้กับสื่อมวลชนในสมัยอดีตที่ผ่านมาแต่สื่อมวลชนเขาจะมีสังกัดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มันเป็นตัวตนแต่ละคนเลยสามารถที่จะกลายเป็นสื่อมวลชนก็คือสื่อของตัวเองเนี่ยแหละออกมาได้ครับ
1: ค่ะนี่คืออินฟลูเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยใครๆถามอาจารย์อาจารย์ได้ตอบเป็นอินฟลู
0: ใช่ก็คือมีช่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์อาจารย์มีครบ
0: ครับใช่อาจารย์นี่ก็เป็นอินฟลูท่านหนึ่งด้วย
1: จะได้บอกเป็นอินฟลูต้องทำเสียงอย่างนี้ได้นะต้องทำเสียงอย่างนี้ได้นะตอบธรรมดาไม่ได้นะต้องทำเสียงสูงอินฟลู
0: นิดหนึ่งครับอาจารย
1: ์คนรุ่นใหม่มักจะคิดว่ามันคือใช่ถูกไหมคะ
0: คร
1: ับ มันคือใช่นะฉันมีมือถือในมือฉันมีกล้องในมือฉันก็คือดาราฉันคือสื่อแต่ด้วยความเคารพนะคะด้วยความเคารพนะอาจารย์คือสื่อที่มีสังกัดมาตลอดตั้งแต่เรียนจบมามีเป็นสื่อที่มีสังกัดแต่ในเรื่องจริงถ้าเอาไปรวมกับสื่อใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ไงอินฟูคือสิ่งที่คุณทำออกมาเพื่อให้คนรับรู้แล้วยอมรับในความเป็นคุณถูกไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: อาจารย์มักจะบอกกับลูกศิษย์อาจารย์แบบนี้นะคะหนูไม่ใช่สื่อมวลชนแบบอาจารย์นะไม่ใช่แต่หนูคือ ทำเพื่อให้คนรับรู้แล้วยอมรับในความเป็นหนูแต่อาจารย์เนี่ยทำเพราะอาจารย์มีหัวมีสีเสื้อมีสังกัด
0: ใช่ใช่ครับ
1: คืออธิบายให้เขาฟังว่ามันต่างกันตรงนี้ไงคะว่ามันต่างกันตรงนี
0: ้ความเป็นสื่อมวลชนกับอินฟลูเอนเซอร์เขาจะต่างกันอย่างนี้แหละครับก็คือการมีสังกัดกับการเป็นตัวตนของตัวเอง
1: ม
0: ันจะมีความแตกต่างกันอยู่
1: ใช่อาจารย์บอกว่าอย่างหนูเนี่ยขอโทษนะคะที่ความเคารพหนูใส่ทูพีซเดินลงสระน้ำแล้วก็หันกลับมาแล้วก็พูดว่าสระน้ำที่นี่สวยโรงแรมที่นี่ดีแต่ในขณะที่อาจารย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได
0: ้ใช่
1: นี่คือความต่างไงเพราะถ้าอาจารย์ทำแบบนั้นปั๊บตายแน่ดิฉันตายแน
0: ่นั่นแหละครับอาจารย์ในก็เลยเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ผมได้เปิดสอนรายวิชานี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นว่าคุณสมบัติที่ดีของการเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ไม่ใช่แค่เอาไลฟ์สไตล์เราอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปแต่เราควรจะมีคอคอนเทนต์เป็นเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่มันเป็นเนื้อหาสาระเรื่องที่เราอยากจะพูดซึ่งผมก็เลยหยิบเอาในเรื่องของความยั่งยืนนี่แหละมาเป็นแกนให้นิสิตที่เข้าเรียนวิชานี้เขาได้เห็นไว้ก่อนว่าเอ้ยมันก็สามารถที่จะเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาถนัดอย่างเช่นถ้าเขาถนัดถ่ายภาพเขาก็จะเอาเรื่องของภาพถ่ายที่เขาถ่ายเนี่ยมาสื่อสารก็เป็นอินฟลูเอนซ์ทางด้านนั้นได
1: ้อย่างเช่นบางคนชอบชิมชอบทานอาหารก็เป็นอินฟลูทางด้านชิมอาหารใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับอย่างน้อยเนี่ยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ไลฟ์สไตล์ของตัวเองไปใส่สนุกสนานซึ่งจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับมาท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์เอาท์คัมจริงๆเนี่ยผู้ชมหรือคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยเขาได้อะไรได้ประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: ฮะมันต้องมีตรงนี้เป็นหลักก่อน
1: ค่ะการเรียนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อะไรคะที่ท่านอาจารย์สอนอะ
0: ครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะก็จะมี2 อย่างประกบคู่กันไปเลยครับทั้งในเรื่องของการเป็น
1: อินฟลูที่ดี
0: ที่ดีเป็นอินฟลูที่ดีแล้วก็อย่างที่2ก็คือ
1: ความยั่งยืน
0: เรื่องของความยั่งยืน
1: อ๋อเน้น2อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพูดถ้าเกิดพูดในเรื่องของความยั่งยืนแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าโอ้ยฉันเกี่ยวอะไรด้วยมันดูไกลตัวเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจอาจารย์คิดว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ความยั่งยืนเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างนะลูกศิษย์เคยถามอาจารย์นะอาจารย์ความยั่งยืนคืออะไรหมายความว่าผมจะอยู่อายุยืนไปจนถึง90 100นึงใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้นะใช่ไหมคะเหมือนอย่างตอนเนี้ยอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็เราต้องช่วยกันรักษาสถานที่นั้นเพื่อให้เราท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
0: ใช่
1: ไหมถามว่าทำไมล่ะการที่อาจารย์บอกว่าการที่เราไปเที่ยวสมมติว่าเราไปเที่ยวทุ่งดอกไม้เนี่ยนะแล้วก็คนพันคนไปแล้วเห็นตรงกันหมดเลยว่าฉันขอเก็บดอกไม้ดอกหนึ่งไปเป็นที่ระลึกคนพันคนดอกไม้หมดเลย1,000 ดอก
0: กว่าดอกไม้มันจะโตได้
1: ถูกไหม
0: 1,000 คนให้ดึงไปนะ
1: ใช่ถูกไหมอันนี้เราไปเที่ยวแบบทำให้มันไม่ยั่งยืนแล้วอ่ะไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่านะมันไม่รู้ว่าความเข้าใจของอาจารย์กับของด็อกเตอร์จะตรงกันไหมอ่ะอาจารย์ก็อธิบายไปตามภาษา
0: ก็เป็นอยู่ในแนวเดียวกันแหละครับอาจารย์ก็คือเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้ให้ทุกเรื่องเนี่ยมันอยู่ไปกับเราได้ในระยะเวลายาวนานอันนี้ก็คือภาพรวมของความยั่งยืน
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่ความยั่งยืนในมุมมองของเจนกรีนเนี่ยก็คือเราจะยึดตามหลักการของทางองค์การสหประชาชาติหรือ UN ครับที่จะได้ออกนโยบายที่เป็น Sustainable Development Goals หรือ SDG ก็คือเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ถ้าจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยได้นำเอาหลักการนี้ไปใช้แล้วจะต้องทำให้สำเร็จภายในปี2030ซึ่งจริงๆก็เหลืออีกประมาณ4ปีแล้วก
1: ็
0: ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามไอ้ตัว SDG เนี่ยมันจะมี17ข้อซึ่งมันไม่ใช่แค่อนุรักษ์ธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวใน17ข้อเนี่ยเขาแยกออกเป็นหมวดหลักๆครับก็จะมีเรื่องของโลกอันนี้ก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตบนดินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกสองก็คือในเรื่องของคนครับก็คือมันเกี่ยวกับคนด้วยอย่างเช่นสิทธิมนุษยชน ความเข้า

0: ียมกันไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมกันระหว่างเพศความเท่าเทียมกันระหว่างคนจนคนรวยการให้การศึกษาต้องมีความเท่าเทียมกันอย่างที่เป็นเรื่องของคนอย่างที่สามก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองนอกจากโลกสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่มันจะต้องดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยคนเราเนี่ยในเรื่องของการพัฒนามันต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องของนวัตกรรมซึ่งมันก็ต้องตอบโจทย์ในด้านของสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ในด้านของการดูแลคนที่อยู่ในสังคมด้วยหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วจะมีเรื่องของความโปร่งใสความยุติธรรมซึ่งจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันคือเรื่องของความยั่งยืนหมดในคำนิยามขององค์การสหประชาชาติซึ่งผมก็จะเอาเรื่องราวนี้แหละมาสอนนิสิตที่อยู่ในหลักสูตรของผมแล้วก็ให้เห็นว่าจริงๆเราตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดเลยต
1: ั
0: ้งแต่เขาตื่นนอนมาเปิดน้ำแปรงฟันอาบน้ำเขาใช้น้ำมากน้อยขนาดไหนก็เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนละ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพหรือประเทศไทยที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความยั่งยืนเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เรื่องของ climate change ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงในเรื่องของการวางผังเมืองว่าระบบการวางผังเมืองในแต่ละเมืองที่น้ำท่วมโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเรามีระบบที่ดีมากน้อยขนาดไหนมันก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะไปแก้ไขเนี่ยมันควรจะแก้ไขที่ไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งมันก็อยู่ใน SDG เหมือนกันข้อหนึ่งซึ่งนอกจากการบริหารจัดการน้ำอย่างเดียวแล้วเนี่ยการที่มีน้ำขังเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียแล้วก็กลายเป็นโรคติดต่อขึ้นมามันก็เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนใน17ข้อเนี่ยหมดเลยครับ
1: น่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่เวลาไม่เปลี่ยนใจอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เรียนเชิญไว้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งรับอาจารย์ไปเป็นลูกศิษย์ด้วยคนไหม
0: ผมขอไปเรียนอาจารย์ด้วยดีกว่าเรามาแลกเปลี่ยนเนื้อหากันดีกว่าอาจารย
1: ์ได้เป็นลูกศิษย์ดิฉันเนี่ยดิฉันดุนะ
0: ได้เลยคร
1: ับ พอพูดเด็กๆเนี่ยคือสอนปีหนึ่งอ่ะต้องสู้รบกับเขาอ่ะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขายังไม่มั่นใจว่าเขาโตหรือเขาเด็ก
0: ครับ
1: ใช่ปีหนึ่งเนี่ยตอนเราเข้าปีหนึ่งเราก็ซ่าแบบนี้แหละแล้วไอ้คำว่าเวรกรรมมีจริงนี่มันเรื่องจริงเลยนะอะไรที่เราทำกับอาจารย์ไว้นี่มันย้อนกลับมาหาเราหมดเลย
0: แล้วมายุคนี้ด้วยครับเราต้องตามน้องๆเขาให้ทันด้วย
1: ใช่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆมีความรู้แบบนี้นะคะเรียนเชิญไม่ล่วงหน้า
0: ขอบพระคุณมากเลยคร
1: ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดร.บุรินทร์เหมทัตอาจารย์พิเศษประจำรายวิชาผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืนหรือเจนกรีนมาคุยให้ฟังว่าวิชาที่สอนเป็นยังไงบ้างเน้นความยั่งยืนแล้วก็เน้นเรื่องอินฟลูปัจจุบันนี้คุณจะเห็นว่าเวลาสัมภาษณ์ใครเนี่ยหรือว่าคนที่มาออกทีวีเนี่ยมักจะตอบเป็นอินฟลูดิฉันก็พยายามนึกนะถ้าดิฉันเกิดพอสอนนี้นะแล้วโตมาพอสอนดิฉันจะเป็นอินฟูได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือเรื่องราวดีๆทั้งนั้นที่นำมาเล่าสู่กันฟังพักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุข

0: ภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนไร้บ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าอาจารย์อ่านสารคดีโครงการพระราชดำริมานานหรือยังพอสมควรพอสมควรก่อนที่จะถึง13ตุลาคมอ่านก่อนนั้นๆ นะก็แข่งกับเขาอยากอ่านไงอยากอ่านจริงๆตอนแรกยังไม่ได้อ่านนะก็เสียงนี้แหละ ที่เขาต่อต้านกันต้องเอาเสียงหวานหวานดิฉันบอกไม่มีอ่ะดิฉันเสียงไม่หวานเสียงแบบนี้แหละสนใจก็อ่านไม่สนใจก็ไม่ต้อง ก็เสียงเป็นอย่างนี้จะให้เอาเสียงหวานหวานโอ้หนูเป็นคนนอนหวานค่ะก็แข่งกับเขาเขาไม่อ่านสุดท้ายเหลือกันสามคนแล้วเขาก็เลือกดิฉันเขาเลือกกันเองนะดิฉันไม่รู้จักด้วยนะเขาเลือกกันเองคุณเชื่อไหมอ่านครั้งแรกนี่นะสั่นจริงกูทำได้ไม่ดีไงถึงแม้ว่าเขาจะเลือกกันมาแล้วก็ตามอะนะคะคือมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเสียงหวานแล้วก็เสียงไม่หวานอะนะก็คัดออกมาก็เหลือประมาณ3คนเสร็จแล้วก็มาลงตัวที่ดิฉันนี่แหละดิฉันก็ได้อ่านอุ้ยอ่านครั้งแรกสั่นตื่นเต้นตื่นเต้นเทคหนึ่งเทคสองเทคสามจริงอุ้ยหลายเทคมากอัดเทคไงครับไปอ่านที่สตูดิโอที่ไหนนะเดี๋ยวนึกก่อนมันไปเยอะไงหลายที่อะไรเศร้าๆไม่รู้ทำไม่ได้เดี๋ยวนึกออกอะไรจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแล้วเรายิ่งกดดันอ่ะมีคนไปยืนดูด้วยอ่ะนะมันมีความรู้สึกแบบกดดันมากอ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อไปคุยเรื่องนี้ดีกว่าใครก็ตามที่ชอบพระที่ชอบพระโดยเฉพาะพระเครื่องคุณพลาดตอนนี้ไม่ได้เลยเรื่องของพระจริงกับพระเก๋ไปคุยกับสารวัตรสมพงษ์เสนางามประธานคณะกรรมการวิจัยพระเครื่องทางวิทยาศาสตร์นะคะไปทักทายกันสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครั

0: อาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
0: ครับยินดีครับอาจารย์นะครับ
1: คือเห็นข่าวแล้วอยากถามอ่ะอยากถามจริงๆคือหลายคนทีเดียวนะคะเอาพระไปขอโทษนะด้วยความเคารพเอาพระไปเขาให้เช่าใช่ไหมเอาไปให้ดูอ่ะให้เซียนดูให้ผู้เชี่ยวชาญดูหวังว่าจะวางไว้แล้วถือตั้งกลับมาก็มักจะถูกบอกว่าแกมันไม่ใช่อ่ะบางทีก็เนื้อไม่ใช
0: ่ครับ
1: เนื้อไม่ใช่ของจริงแต่เนื้อไม่ใช
0: ่ครับเนื้อไม่ใช่กินไม่ถูก
1: มันหมายความว่าอะไรคะ
0: คืออย่างนี้ครับเราต้องมาคุยกันเรื่องคำนิยามว่าพระแท้กับพระเจพระปลอมเรียนแบบก่อนครับพระแท้เนี่ยเน้นไปที่พระสมเด็จนะครับพระแท้เนี่ยก็จะหมายถึงพระสมเด็จที่ท่านสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็ปลุกเสกในช่วงที่ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือประมาณสัก150ปีถึง200ปีประมาณนี้ครับ
1: ค่ะท่านอยู่ปลายรัชกาลท่านอยู่จนถึงต้นรัชกาลที่5ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับปลายรัชกาลที่4ครับ
1: จนถึงต้นรัชกาลที่5ท่านสร้างพระมาเรื่อยๆพระที่ท่านสร้างเองเนี่ยมีประมาณกี่องค์อ่ะเป็นหมื่นมั
0: ้ยเยอะกว่านี้ครับ
1: เยอะกว่านี้เหรอ
0: ครับ
1: ที่ท่านใช้มือกดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าท่านสร้างบรรจุปู่ไว้เนี่ยหลายที่ครับ
1: อ
0: ย่างเช่นวัดบางขุนพรม
1: ค่ะ
0: วัดสตือวัดเกศชัยโย
1: ค่ะ
0: วัดกลางคลองข่อยโพธารามราชบุรี
1: เยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือเขาเรียกว่าพระแท้ก็คือพระที่อยู่ในสมัยที่สมเด็จโตทรงสร้างเองถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: สร้างขึ้น
0: ส่วนพระเกศพระปลอมเนี่ยก็จะสร้างเรียนแบบครับหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีพระอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพระยุคหลังครับ
1: ค่ะ
0: คือสร้างหลังจากท่านมรณภาพไม่นานแต่ก็ถือว่าเป็นพระแท้แต่ไม่เป็นแท้ยุคหลังเช่นสร้างในยุคร้อห้าร้อหก
1: อ๋อแท้แต่แท้ยุคหลัง
0: ใช่ครับสร้างในงานราชพิธีต่างๆนะครับ
1: ค่ะโดยมีเกจิอาจารย์อะไรอย่างนี้เป็นผู้สร้างอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราจะแยกแยะยังไงว่าพระเนี่ยเป็นพระทันยุ
1: ค
0: พระยุคหลังหรือพระเกเอาเป็นแค่สามอย่างนี้ก็ยากแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ครับก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมเกี่ยวกับเรื่องอายุ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับการเรียนแบบที่เด็กเห็นชัดๆคือลูกสาวประเภทสองเนี่ยครับมันก็จากผู้ชายมันก็จะทำให้เป็นผู้หญิงครับถ้าผ่าตัดแปลงเพศนะครับ
1: อย
0: ่างเช่นเราสังเกตง่ายๆก็อย่างที่มันไม่ผ่าตัดแค่พวกลูกกระเดื่องไงครับมันยังไม่ผ่าเนี่ย
1: ผ่าไม่ได
0: ้ครับแต่อย่างอื่นมันผ่าได้มาทำได้คือคนที่ทำปลอมครับเรียนแบบมันก็จะทำให้เหมือนมากที่สุดแต่ที่ยากที่สุดก็คือปลอมในเรื่องอายุครับแต่ก็จะใช้วิธีต่างๆนานาที่ยังทำได้อยู่ครับก็คือเอามาอบเอามาเผาดูดความชื้นใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ดูดความชื้นนี่ครับจนมาถึงทุกวันนี้ครับก็เริ่มมีการตรวจทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ตรวจเพื่ออะไรครับตรวจก็เพื่อหาส่วนผสมตรวจหาอายุครับก็จะต้องตรวจหาส่วนผสมหลักว่าพระองค์นี้ที่ตรวจอ่
1: ะ
0: มีปูนปลูกหอยไหมมีดินโป่งไหมมีแร่ธาตุต่างๆไหมประมาณนี้ส่วนเรื่องอายุเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตรรกะของคนที่ตรวจกับเครื่องที่ตรวจครับอย่างเช่นเอาพระไปเจาะแล้วตรวจเพื่อหาอายุทีเนี้ยต้องดูว่าตรรกะการเจาะพระนะครับแล้วเอาสิ่งที่เจาะนะครับไปตรวจหาอายุต้องคิดให้ได้ก่อนว่าที่คุณเจาะไปเนี่ยมันมีอายุดั้งเดิมอยู่แล้วนะสมมติเอาปืนตัวหอยเก่าๆมาเนี่ยสู่การหอยมาเนี่ยมันก็มีอายุเก่าแต่ติดมาด้วยแล้วเอาที่เจาะไปตรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้อายุที่แท้จริงครับแต่ที่ทีมงานตรวจทุกวันเนี่ยตรวจอายุเนี่ยใช้วิธีการหาแร่ที่มันเกิดใหม่จริงๆมันมีแร่ที่เกิดขึ้นใหม่ผลึกแร่เกิดใหม่แล้วผลึกแร่ตัวเนี้ยไปตรวจหาอายุแต่การที่เราจะไปตรวจได้เนี่ยเราต้องรู้จักรูปร่างหน้าตาของแร่ที่มันเกิดใหม่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นทุกวันเนี่ยที่เขาพูดแคนไซเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปตรวจหาอายุกันทีเนี้ยเราต้องหาความรู้ให้ได้ก่อนว่าที่คุณเห็นเนี่ยที่คุณคิดว่าเป็นแคนไซอ่ะมันเป็นน้ำปูนเป็นคราบน้ำปูนหรือเปล่า

0: อาจารย์เรียนถามอย่างนี้สารวัตรอาจารย์เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะแต่อย่างอาจารย์เห็นแถวๆท่าพระจันทร์อ่ะนะเคยไปวัดมหาธาตุกับคุณยายอ่ะนะยายฟังเทศแล้วก็เดินออกมาโอ้พระเยอะมากเลยอ่ะที่อาจารย์คงท่านคงเคยเห็นน่ะใช่ไหมคะที่วางอยู่เรียงรายสองข้างทางเนี่ยอันนี้คือพระที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมหรือยังไง
1: พวกนี้ส่วนมากเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับพระเก๋นั่นเองครับ
0: อ๋อค่ะสร้างเรียนแบบขึ้นมาใช่ไหม
1: ไม่ใช่พระเก๋ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นพระเครื่องสมเด็จโตจริงๆเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะราคา500 บาทอ่ะ
1: ใช่ครับคือเบื้องต้นนะครับเราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าพระที่เอามาขายเนี่ยราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันเป็นไปได้ไห
0: ม
1: มันใช่ราคานี้ไหมเพราะพระสมเด็จพระระฆังแท้ๆราคามันหลักล้านหลายๆล้านนี่ครับ
0: ใช
1: ่หลาย10 ล้านเป็น100 ล้านก็มีครับ
0: ฮะ
1: แล้วเขามาขาย500,000เงี้ยมันไม่ใช่ครับ
0: เป็นร้อยล้านก็มีเหรอพระสมเด็จอะ
1: มีครับ
0: โ
1: หยิ่งตอนนี้ครับต่างประเทศก็สนใจครับ
0: ค่ะ
1: ก็ซื้อหากันในราคาที่สูง
0: อ่าใช่
1: แต
0: ่คนต่างประเทศนี่เขาสนใจพระเครื่องของเรามากนะ
1: ครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยครับ
0: นั่นแหละ
1: โดยเฉพาะกับประเทศจีนนะครับเขาจะใช้วิธีเน้นในการตรวจครับ
0: ค่ะ
1: ตรวจคือที่เขาตรวจเนี่ยคือถามว่าส่องเนี่ยส่องผ่ากล้องขยายส่องเนี่ยส่องเพื่อหาอะไร
0: เออนั่นสิ
1: เซียนเขาจะมีคำตอบว่าส่องเพื่อหาตำหนิส่องเพื่อหาเม็ดมวลสารเม็ดสีส่วนผสมที่เด่นๆให้เจอเขาคิดว่าเป็นผ้าแท้ต้องหาความแห้งความเก่าว่ามันเก่าขณะเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจนะครับตรวจหามวลสารเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ตรวจเบื้องต้นเนี่ยตรวจเพื่อหามวลสารว่าแร่ธาตุที่พบเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุยุคเก่าหรือยุคใหม
0: ่
1: อย่างเช่นตรวจไปปุ๊บไปเจอธาตุสังเคราะห์อย่างเงี้ยครับธาตุสังเคราะห์หมายความว่ามันมีการผสมเอาแร่ธาตุต่างชนิดกันหลายชนิดมาผสมกันมันเขาเรียกว่าธาตุสังเคราะห์เพราะฉะนั้นในยุคสมเด็จโตมันไม่มีธาตุสังเคราะห์พวกนี
0: ้
1: พอตรวจเจอปุ๊บเป็นแร่ธาตุสังเคราะห์ปุ๊บก็จบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือใหม
0: ่ถามอีกคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเนื้อไม่ใช่หมายความว่าอะไร
1: หมายความว่าเขาบอกว่าส่วนผสมไม่ใช่คำว่าเนื้อไม่ใช่ของเซียนเนี่ยตรงกับวิทยาศาสตร์ก็คือส่วนผสมไม่ใช
0: ่ทั้งที่พระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จโตแต่เขาบอกเนื้อไม่ใช
1: ่ครับก็คือพูดง่ายบางทีเขาก็เล่นเฉพาะเนื้อหาที่เขารู้จักแต่เนื้อหาที่เขาไม่รู้จักเขาก็ไม่เล่นเขาก็ไม่ซื
0: ้ออ๋อ
1: มันเป็นแบบนี้ครับ
0: คือเขาจะแยกออกไปว่าเขากำหนดว่าเนื้อของเขาเนี่ยที่จะขอโทษนะที่จะซื้อขายกันเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี
1: ้ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเนื้ออีกแบบนึงที่เขาเรียกกันว่าเนื้อสังขยาหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อ
1: ใช่ครับก็คือเขาจะซื้อเฉพาะเนื้อหาที่เขาเล่นเนื้อหาที่พระเขามีประมาณนั้นครับ
0: แล้วใครเป็นคนกำหนดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาหรือพวกเขากำหนดกันเอง
1: ใช่ครับก็คือวงการเซียนใหญ่ที่เขาเรียกกันเนี่ยครับเขาเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเพราะว่าเขาคำบอดอยู่ในวงการพระมานานกว่าครับสายวิสาเนี่ยจะมาทีหลัง
0: ค่ะคือเขาบอกว่าหลายคนเขาพูดถึงสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันสู้สายตาของเซียนดูไม่ได
1: ้คือถ้าเกิดเราพิจารณาดูเบื้องต้นเราก็รู้แล้วว่าเซียนเขาใช้กล้องส่องใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ทางวิสาใช้เครื่องครับกล้องราคาหลักร้อยมาส่องกับเครื่องตรวจเนี่ยครับหาแร่ธาตุหาอยู่เนี่ยเครื่องวันนี้มันหลักหลาย10 ล้านครับ
0: ค่ะสมเด็จโตท่านสร้างพระเหรียญไหมหรือสร้างเฉพาะพระผง
1: คือส่วนมากจะสร้างพระผงครับอาจารย์นะครับ
0: อ
1: ๋อเพราะว่าในยุคนั้นนะครับโลกการสร้างพระเนื้อโลหะมันยังมีน้อยอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพระผง
1: ครับคือที่ท่านเน้นสร้างเนี่ยท่านเน้นสร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์มวลสารที่เกิดประโยชน
0: ์
1: อย่างเช่นท่านจะใส่แร่ธาตุที่เอาไปฆ่าเชื้อโรคได้ป้องกันโรคได้ครับ
0: แล้วก็มีอะไรนะมีหินอะไรเนี่ยเปลือกหอย
1: ใช่ครับก็คือสร้างจากเปลือกหอยอ่ะในเปลือกหอยนะครับจะมีไทแร่ธาตุที่ชื่อว่าไทเทเนียมแร่ธาตุไทเทเนียมมันฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคมันกลัวและถ้าท่านผสมดินโป่งไปดินโป่งเนี่ยมันมีธาตุสังกะสีแร่แดงพวกเนี้ย

0: พวกนี้เป็นแร่ที่ฆ่าเชื้อโรคครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะคล้ายๆกับพระที่เกจิดังๆที่สร้างจากทองเหลืองในทองเหลืองก็มีทองแดงทองแดงก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไงครับ
1: ค่ะพระเบญจภาคีทั้ง5องค์มีอะไรบ้างคะ
0: มี
1: สมเด็จโจนี่แหละใช่ไหมสมเด็จพระสมเด็จ
0: ครับ
1: พระสมเด็จวัลคังรุ่นใหญ่ใช่ไหม
0: ครับแต่อายุน้อยที่สุดแต่ดันราคาแพงมากที่สุด
1: แพงที่สุด
0: ครับรองลงมาก็เป็นสมเด็จนางพญาที่ว่าสร้างในยุคพระนเรศวรแม่พระนเรศวรนะครับ
1: ค่ะสมเด็จนางพญาพิษณุโลก
0: รองลงมาเป็นพระพงสุพรรณ
1: พระพงสุพรรณค่ะ
0: พระพงสุพรรณพระรอด
1: พระรอดพระรอดลำพูนใช่ไหม
0: ใช่ครับพระรอดลำพูน
1: ค่ะ
0: นั่นก็เป็นพระที่ยุคเก่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าในจำนวน5องค์เนี่ยครับพระรอดถือว่าเก่าที่สุด
1: อ๋อค่ะ
0: พระรอดเก่าที่สุดรองลงมาก็จะเป็นพระซุ้มกอรองลงมาก็จะเป็นพระนางพญา
1: ค่ะ
0: รองลงมาก็เป็นพระผงสุพรรณและที่อายุน้อยที่สุดคือพระสมเด็จ
1: ค่ะ
0: อายุน้อยครับแต่แพงครับ
1: แต่แพงที่สุด
0: แต่แพงที่สุดครับ
1: ทำไมคนถึงนักเลงพระทั้งหลายนะถึงนิยมพระสมเด็จมากเพราะอะไร
0: เพราะว่าพระสมเด็จอ่ะคือมันเห็นพุทธคุณที่ค่อนข้างชัดเจนครับ
1: คำว่าองค์ครูหมายความว่าอะไรอย่างเช่นเขาหยิบขึ้นมาดูปุ๊บแล้วเขาบอกโหนี่องค์ครูเลยนะหมายความว่าอะไร
0: หมายความเขายกย่องครับ
1: คือองค์นี้สวยมากอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอฮะ
0: ยกย่องในวงการน่ะเขาก็ตั้งขึ้นมาว่าองค์นี้เป็นองค์ครูองค์ที่สวยที่สุดคือคำว่าองค์ครูสวยที่สุดมันก็จะตามมาด้วยราคาครับ
1: องค์ครูนี่มีกี่แบบคะ
0: ก็มีหลากหลายพิมพ์ครับอันนั้นครับ
1: ที่เห็นเขาพูดถึงกันมีองค์มีพิมพ์ครูเอื้อ
0: ครับ
1: พิมพ์ลุงพุทธ
0: ครับ
1: แล้วใครอีกอ่ะ
0: คือพวกนี้ก็จะมีองค์ครูทั้งนั้นนะครับคือตั้งมาว่าเป็นองค์ครูเพื่อปั่นราคาดันราคาไงครับ
1: อ๋อเดี๋ยวดิฉันตั้งมั้ง
0: สมมติว่าอาจารย์นัดดังๆใช่ไหมอาจารย์นัดก็ว่าองค์ครูนัด
1: ใช่ทีนี้การที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะมีความสนใจในเรื่องของพระเนี่ยการที่เขาจะเป็นเซียนหรือเขาจะดูพระเก่งเนี่ยเขาต้องเริ่มจากไหนอ่านหนังสือหรือหัดดูพระองค์จริงๆเลยคะอาจารย
0: ์คือเขาต้องใช้เวลาศึกษามานานและอย่างนึงเขาก็ต้องมีพระในมือ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องดังอ่ะพูดง่ายๆคนที่จะดังได้อ่ะก็คือเซียนอ่ะหมายถึงว่าเซียนถ้าเกิดดูแท้แล้วก็ต้องซื้อเซียนก็คือหมายถึงว่าดูพระเป็นดูพระเก่งแล้วก็ซื้อพระ
1: ค่ะซื้อไปปล่อยต่อใช่ไหม
0: อย่างเช่นอย่างบอยเงี้ย
1: ค
0: นเงี้ยที่ดังได้เพราะเขารับซื้อพระไงต้องการรับซื้อพระจะซื้อพระถูกพระแพงเนี่ยก็ต้องซื้อครับคนให้เก่งปานใดแล้วแต่ถ้าคุณดูพระว่าองค์นี้แท้แต่คุณไม่ซื้อคุณโอกาสที่จะเป็นเซียนยากครับ
1: ค่ะเอาเนี่ยอย่างคนฟังที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยเขามีความสนใจพระแต่ว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเซียนนะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะดูพระเก่งเขาต้องเริ่มจากอะไรคะอาจารย์ดูพระองค์จริงๆหรือว่าอ่านจากในหนังสือหรือต้องสองอย่างประกอบกัน
0: คือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างครับคือในเบื้องต้นน่ะต้องมีพื้นความรู้แล้วก็ต้องมีพระ
1: ค่ะ
0: เอาพระไปเทียบกับพระที่คิดว่าแท้นะคือต้องม
1: ีดูจุดต่างอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นอกเหนือจากการศึกษาอ่านในหนังสือแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเห็นมีหนังสือเยอะมากอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูพระเก่งท่านสารวัตรดูพระเก่งเพราะอะไรคะ
0: คือเรื่องที่ผมศึกษาคือผมใช้เวลาศึกษามานานครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นศึกษาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมต้น
1: โอ้โห
0: กับมีพระที่คุณพ่อคุณปู่เนี่ย
1: ให้ไว้
0: เนี่ยมันก็เลยมีพระติดเยอะครับ
1: ก็เลยดูมาเรื่อย
0: ๆบางทีก็มีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นกรรมการประกวดพระนู่นประกวดพระนี่ทำให้เราได้เห็นพระจำนวนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: พอมาตอนหลังเนี่ยผมก็ได้ตรวจพระจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราศึกษาแล้วพอได้รู้ดูพระพื้นฐานได
1: ้
0: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพระเงินเนี่ยครับพระเงินเนี่ยจ
1: ะ
0: ต้องใช้ในการแต่งตะไบแต่พระยุคใหม่ที่มันเก๋มาเนี่ยมันก็ใช้หินเกียร์เพราะมันง่ายกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแยกให้ขาดเลยว่าพระองค์เนี่ยตกลงมันเป็นพระที่สร้างใหม่หรือสร้างเก่าถ้าเกิดสร้างใหม่เนี่ยมันใช้หินเกียร์เราดูรอยหินเกียร์เป็นไหมดูรอยตะไบเป็นไหมถ้าดู2รอยนี้เ

0: เป็นก็จบครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมเป็นช่างสบายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนที่บ้านนี่แต่งสบายเป็นแล้วก็เกียร์หินเกียร์เป็นเรารู้เลยครับพอเราเห็นปุ๊บเรารู้ว่าไอ้รอยเนี้ยมันรอยหินเกียร์มันไม่ใช่รอยสบายหรอกหลอกเราไม่ได้หรอกครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังไหมเรื่องพระเก๊กับพระจริงสั้นๆ
0: เรื่องพระแท้กับพระเก๊นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับวงการพระก็จะคล้ายกับวงการพลอยสมัยก่อนการซื้อขายพลอยเพชรพลอยเนี่ยก็ใช้กล้องส่องเหมือนกันแต่10ปีที่แล้วที่ผ่านมายังใช้กล้องแต่ณเวลานี้ครับซื้อขายเพชรซื้อขายพลอยเข้าเครื่องตรวจหมดแล้วครับ
1: ค่ะว่าของจริงหรือของไม่จริง
0: ครับคือความคิดผมส่วนตัวนี่คือความคิดผมส่วนตัวผมนะในอนาคตวงการพระเครื่องของไทยเนี่ยครับก็จะใช้วิธีการซื้อขายในลักษณะที่ต้องผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: อย่างเช่นทุกวันเนี่ยใครจะเอาพระไปนำเสนอขายที่เมืองจีนนะครับต้องตรวจวิทยาศาสตร์ทางนั้นนะครับซึ่งพอไปเสนอขายพวกทางจีนเขาก็ตรวจเหมือนกันครับจีนเคยมาซื้อพระเครื่องในเมืองไทยที่มีทีมตรวจแล้วเสนอขายไปเนี่ยเขาก็ซื้อไปเขามีกติกาว่าเขาต้องไปตรวจก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาตรวจแล้วพบแร่ธาตุใหม่เขาเอามาคืนต้องคืนเงินนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีเสียงมากต้องเอามาคืนครับ
1: เอามาคืนเลยเหรอ
0: เอามาคืนครับเพราะว่าเขาตรวจแล้วปุ๊บเข้าเครื่องเขาเจอธาตุสังเคราะห์ก็จบแล้วครับ
1: แล้วคืนตังค์เขาเปล่า
0: ต้องคืนตังค์ครับคืนครับ
1: ค่ะเดี๋ยวส่งคำถามที่เหลือไปให้มีคนฝากคำถามเข้ามาย
0: ินดีครับ
1: เดี๋ยวส่งคำถามไปให้แล้วก็เรียนเชิญมาคุยกันอีกนะคะมาคุยกันบ่อยๆหน่อยค่ะแต่อาจารย์ก็เกรงใจสารวัตร
0: ครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ
1: จะได้ให้ความรู้คุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พันตำรวจโทสมพงษ์เสนางามประธานคณะกรรมการวิจัยพระเครื่องทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกหนึ่งนักเลงพระเหมือนกันดูพระเก่งมากเลยดิฉันเคยพระของคุณตาให้ดูโอ้โหท่านเห็นแล้วท่านบอกอาจารย์องค์นี้แท้นะสวยมากนี่เป็นซะอย่างนี้ทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังดิฉันกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาว่าคนชอบกันแต่อยากจะบอกกับคุณว่ามีคำทำนายทายทักพยากรณ์ออกมาว่าบ่ายนี้จะมีฝนตกเยอะทั้งกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดยังไงลองหาข้อมูลดูนะคะบอกว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้สองช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นและเวลา 17:00 นถึง21นาฬิกาลิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
2: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราช

0: การจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
2: นางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
4: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AIที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
3: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้ว

0: แข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
1: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
2: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เข้าได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
1: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0: เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายเราะมันคานโอราสัมมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือสอจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1

0: 0.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟฟลายของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินฟลายระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลโกนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทันีนัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิง Asian Age Group Championship วางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ขอแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนธอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงปราชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนในรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายรชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go Houseอันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสคูลลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คน ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันประจักษ์ศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ atiraya.e@mhesi.go.th โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นาน

0: เกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์และมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูตรทางปากได้แก่เบโดรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันหยุดค่ะ13ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามีทั้งช่องทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ค่ะออนไลน์เข้ามาติดตามได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะ LIVE สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองค่ะแล้วก็ช่องบ้านดำกบอบนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เรามากับทีมงานค่ะยังอยู่กับคุณตีวรรณชัยจิตทิวงศ์นะคะแต่ว่าคุณตีอยู่ลงพื้นที่นะคะไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเดี๋ยวจะมารายงานบรรยากาศของการประชุม IMF ให้ฟังด้วยค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมีทีมงานหลังบ้านนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงแล้วก็ประสานงานให้เราด้วยค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วจะเห็นบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะที่เป็นภาพด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประชุม IMF ซึ่งรวมประเทศผู้นำด้านการธนาคารนะคะด้านธนาคารเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะ191ประเทศด้วยกันค่ะแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาประชุมเนี่ย10,000 กว่าคนนะคะ 15,000 กว่าคนแต่ว่าเห็นล่าสุดบอกว่าทะลุนะคะ 18,000 กว่าคนค่ะอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดการประชุม IMF 2026ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปติดตามคุณตีค่ะคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตีค่ะ
1: สวัสดีพี่กบสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ข้างใน
0: จุดไหนคะจุดไหนคะ
1: ต้องบอกว่ามันมีหลายจุดที่ให้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปรับฟังตั้งแต่เช้ามาแล้วตั้งแต่มาถึงเนี่ยตอนสายก็มีการแลกบัตรนะฮะคือเป็นบัตรเข้างานเนี่ยที่เขาจะกำหนดไว้เป็นระดับไปที่ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือว่ามีการทดลองมีการเลือกอย่างที่จะเข้ามาเนี่ยผมก็เข้ามาแต่ละสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งก็จะได้เห็นสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกเลยก็คือพี่ๆสื่อมาทำข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นข้อมูลเรื่องที่บอกว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยมาร่วมงานอย่างนี้เป็นงานหลักหมื่นคนเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองซึ่งถือว่าเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่คึกคักที่สุดวันหนึ่งเลยถ้าไม่รู้มาสักครู่นะครับเพราะเป็นวันที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีการประชุมอย่างจริงจังจากที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวานนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะรวมเอาไว้ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมซึ่งเป็นคีย์สปีกเกอร์หรือว่าคนที่เป็นคนที่จะขึ้นเวทีหลักๆนะครับผู้ที่มีตำแหน่งสูงสูงนะครับของชายและผู้หญิงประเภทแบบพวกเนี่ยกันแบบเนสหรือเป็นคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็จะมีจำนวนแรกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันค่อนข้างคึกคักในแต่ละชั้นก็จะเห็นได้ความสวยงามเห็นได้ความคึกคักต้องบอกว่าบรรยากาศโอโถงสวยงามมากที่เกิดที่ศูนย์เศรษฐกิจของเราในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับทราบรู้ตลอดเลยช่วงที่เราคิดว่าทีมพร้อมแค่ไหนใครจะได้ประโยชน์ในและงานนี้เนี่ยเราจะรับมือได้ยังไงในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงที่ที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆในปีนี้ก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าอะไรต่างๆที่เราโชว์ออกไปสิ่งที่ระดับประดาอยู่ภายในนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของการประชุมเนี่ยเราทำค่อนข้างดีดีเลยทีเดียวครับทุกคน
0: ค่ะเห็นบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็จะมีเป็นโซนๆด้วยใช่ไหมคะจะแบ่งเป็นโซนว่าจะมีกิจกรรมมีนิทรรศการด้วยคุณตีได้แวะไปชมบรรยากาศของนิทรรศการไหมคะ
1: นิทรรศการเขาใช้คำว่าพาวิลเลียนไทยพาวิลเลียนก็จะแบ่งเป็นโซนทั้งในส่วนของทางพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงก็จะเป็นที่9ของเราแล้วก็ในส่วนของนิทรรศการด้านของ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนิทรรศการด้านศักยภาพ Wellness หรือสาธารณสุขแล้วก็อาหารของไทยคือใน3ส่วนหลักนี้เป็นนิทรรศการที่ทำได้สวยงามแล้วก็นำเสนอจุดเด่นจริงๆที่เป็นเอก

0: ลักษณ์ของไทยที่งานนี้เราอยากจะเห็นเราอยากจะให้ดูโฉมสู่สายตาชาวโลกทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมากครับซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคืออาหารไทยที่เกิดอาหารไทยซึ่งเป็นลักษณะของอาหารชุมชนท้องถิ่นซึ่งปรุงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาก็เอามาแสดงให้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยพอเอามาแปรรูปแล้วไปขายต่อต่างประเทศเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่โดดเด่นบ้างผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามีแบรนด์ที่น่าสนใจและมีอาหารที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันนะคุณไปติดต่อชาวโลกแล้วไปขายอยู่ที่ยุโรปไปวางอยู่บนเชลในเบลเยียมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่น่าแท้สนใจมากก็ได้ไม่รู้เห็นในวันนี้แหละแล้วก็ได้เห็นฟังชิโนโฟสอาหารถึงนะครับพบในโลกในประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผัดกะเพราต้มยำกุ้งนะที่กบม
1: ัน
0: ฟังทุกคนแต่มันจะเป็นอาหารที่มันแพ็กเกจอย่างดีแล้วก็เป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพเป็นอาหารที่ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเข้ามาจับเอาความเป็นท้องถิ่นชุมชนมาเป็นวัฒนธรรมมารวมกันนี่คืออนาคตของอาหารมันทำให้เราเห็นว่าไทยเราเย็นจะต้องขยับตัวตลอดเวลาหยุดนิ่งไม่ได้ครับเพราะเราเด่นก็จริงแต่ว่าถ้าเราสมุดที่กลับมาตั้งแต่แล้วเนี่ยมันจะทำให้อาหารแห่งมาตุ้งของเป็นอาหารที่มีขึ้นสูงเท่าถึงตลาดโลกได้นี
1: ่
0: นอกจากนั้นครับนิทรรศการพาวิเลียนด้านราชการเยกินเนี่ยก็จะได้เห็นว่าในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยครับมีพิธีการหรือว่าตรงมีพระมหากรุณาธิคุณครับในการที่ได้ดันเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่ทั่วโลกก็ได้รับรู้แล้วที่มีหลายประเทศที่เหมาะรับแล้วก็ปฏิบัติถึงด้วยว่าเป็นตลาดหนึ่งที่มีคุณค่าในการที่จะส่งเสริมให้ผู้คนนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นกับเพื่อจะเห็นว่าโครงการพัฒนาโครงการในว่าจะดำเนินทั้งหลายของพระองค์ท่านนะครับเอามานำเสนอสู่สังคมชาวโลกในแบบไหนอย่างไร
1: ม
0: ีเรื่องที่เห็นแล้วก็ต้องน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้เนี่ยร้อยกันในประเทศเราจะได้เห็นเลยว่าเมืองไทยเราโชคดีเป็นไหนที่มีในหลวงรัชกาลที่ที่ได้ออกกำเนิดโครงการทั้งหลายในพระบรมบริษัทครับที่มีประโยชน์จริงๆและจับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีความทันสมัยจับต้องกับสถานการณ
1: ์
0: สถานการณ์ที่เรากำลังเรียกหาความไม่ได้คงความเสถียรของภู
1: ม
0: ิอากาศของความเป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ถึงการแตกตัวที่อย่างที่ต้องการที่ไปสู่จุดยืดหยุ่นที่กบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเช่นการที่มาดูนี้สนุกสนานแล้วก็น่าเพลินใจเนี่ยยังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่จบที่นี่ก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติวิทยาการภาพขึ้นประเทศไทยกับของรอ IMF กับรอเวทีบนเวทีที่เกิดขึ้นบนกลางแดนที่จะไปดูหน่อยว่าท่านจะคุยอะไรท่านจะ address ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยอย่างไรแบบไหน
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดคือเราจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการในการเรื่องวาระหรือช่วยในการที่จะทำให้โลกเราเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปในนามของ IMF ในเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรบ้างก็จะเป็นบทบาทที่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะช่วยโลกอย่างไรซึ่งงานนี้นะท่านรองนายกที่ดีก็เตรียมการที่จะสื่อตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสื่อสารมวลชนรับชมมากที่เกิด
1: ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วจากที่สังเกตเนี่ยสังเกตไหมคะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจเรื่องนิทรรศการในมุมไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ใช่ครับสื่อต่างชาติที่ให้ความสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เทรนด์เหมือนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการสร้างสรรค์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของการบันเทิงเรื่องของการท่องเที่ยวรถตุ๊กๆตรงนี้นะครับเป็นเหมือนไทยนะครับหรือจะเป็นที่ยืนไทยในนองนี
1: ้
0: และที่สำคัญก็คือโครงการในการเดินทางไทยที่แบบของไทยอันนี้อาจจะเป็นซอฟต์แวร์จะบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เพิ่งจะทำงานขึ้นมาก็ได้เพราะว่าผู้หญิงประสบกับไทยที่แบบสมควรแล้วเราเนี่ยมีนวัตกรรมเรียนรู้จากบทเรียนจากความเสียหายแล้วก็มีนวัตกรรมที่ไปอวดโฉมชาวโลกได้ว่าการบริหารจัดการน้ำของเราการบริหารจัดการสภาพพื้นที่ของเรายกตัวอย่างที่เชียงใหม่ซึ่งน้ำท่วมหนักที่สองปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการเอามาโชว์นะว่าเชียงใหม่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างไรในการทำให้สร้างกรอบป้องกันกลไกในการป้องกันภัยพิบัติต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ชาวต่างชาติก็อยากจะรู้เหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยประสบกับปัญหาภัยพิบัติแล้วก็สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง ไปตามๆกันแล้วก็ไปเชิญในระดับเดียวกันด้วยถึงตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะเห็นว่าคำว่าเรสเซียจริงๆคือสถานการณ์กลับตัวการอยู่รอด
1: คือ
0: สามารถในการรับมือเรื่องเลวร้ายที่หนึ่งของเนี่ยมีดีอย่างไรแค่ไหนจะเป็นโอกาสที่จะได้โกชาโลกเมื่อวันนี
1: ้ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุด
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เข้มข้นอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ละของการประชุม IMF นะคะวันนี้ฝั่งไทยเองก็มีคิวบนเวทีด้วยใช่ไหมคะที่จะขึ้นไปพูดคุยนะคะ3จุดด้วยกันคุณตีได้แวะไปสักจุดหรือยังคะช่วงเช้า
0: ช่วงเช้าจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรและช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องไทยรูปแบบงานจะเป็นแบบนี
1: ้
0: ช่วงเช้าเป็นเรื่องของโลกเขาคุยกันไอ้แ
1: ง่
0: ก็คุยกันเร
1: ื่
0: องของเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาประเทศแอฟริกาก็คุยกันนะฮะเรื่องของตอนบ่ายเป็นเรื่องที่ไทยจะเข้ามาแทรกจะมีตัวแทนของคนไทยจะเข้ามาแบบนี้แล้วก็เป็นแค่นี้ทุกวันน
1: ะคร ับ
0: ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงทั้งหลายของไทยโดยวันนี้วันแรกเนี่ยนะก็จะเป็นกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพและท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะลงสนามเองเลยนะฮะเป็นการประเดิมก่อนเก็บมือก่อนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ตอนบ่ายเนี่ยผมเตรียมการที่จะเข้าไปดูแล้วดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยเข้าไปพูดบนเวทีพร้อมกับประธาน IMF แล้วก็ผู้มีการของ World Bank ด้วยนะคุณจะได้เห็นว่า IMF และ World Bank ในวันนี้ที่เคยมีคุณอุปการกับเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาสังคมของเรามาโดยตลอดบทบาทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคที่เราไม่ได้ต้องการเงินสนับสนุนมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ว่าต้องการความเชี่ยวชาญและการเทรนนิ่งต้องการอะไรต่างๆที่มันร่วมสมัยมากกว่านั้นอีก
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะได้เห็นแล้วว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีความผันผวนและก็เป็นหายเยอะแยะอย่างนี้เราจะใช้เงินไทยหรือโยแบงก์ไอเอฟอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือที่มีการที่การจัดประชุมครั้งนี้ในไทยน่าจะสอดบทเรียนและก็เรียนรู้ได้พอสมควรน
1: ะ
0: ในฐานะที่เราต้องการโมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศนี่จึงเป็นเวทีที่ผมเองก็รออยู่เหมือนกันว่าเป็นไงนี้ใครเข้ามามุงดูแบบในบ้านแต่ช่วงเช้านี่มีอินเตอร์สูงมากนะฮะก็อาจจะได้เห็นว่าเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเดียวแต่แอปพลิเคชันให้กลุ่มต่างๆอยู่ในทั่วโลกเนี่ยเขาคุยกันมันเป็นเรื่องของเมืองแรงเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะเห็นช่องสื่อไทยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างในบริบทไทยเนี่ยก็ถือว่ามองไปข้างนอกมีช่วงเช้ามองไปข้างนอกช่วงบ่ายก็คือมาดูข้างในตอนนี้ก็ได้ว่าเปิดเครื่องครับพี่กบ
1: ในการเดินทางไปเมื่อเช้านี้บรรยากาศโดยรอบที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะเดินทางสะดวกสบาย
0: การเดินทางสะดวกสบายรถไ
1: ฟเป็นวันหยุดด้วยวันนี้ค่ะ
0: เป็นวันหยุดด้วยแล้วแค่ไม่ใช่วันหยุดเนี่ยก็จะมีการเวิร์กฟอร์มโฮมนะ
1: ค่ะ
0: การประมูล
1: ช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมค่ะ
0: การจราจรก็น่าจะไม่น่าจะยากลำบากนี้แต่ทีนี้เนี่ยไปที่คิดจะมาที่นี่แล้วก็มาจอดรถในบริเวณนี้ต้องลืมไปเลยเพราะว่าเขาไม่ให้มีการจอดรถใดๆเลยนะที่เกิดต้องนั่งรถไฟที่ดินมาเท่านั้น
1: เดินทางมาได้แต่ว่าให้นั่งรถโดยสารสาธารณะ
0: รถโดยสารมันก็ได้แล้วก็มาลงบริเวณที่หลายรอบแล้วก็อาจจะนั่งรถใต้ดินที่หนึ่งสถานีนะครับอย่างรถเองเนี่ยจอดรถไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแคทบูร์มีอยู่เช่นเดียวกันรถแอร์ขวบเป็นที่สังเกตบริเวณนั้นก็จะมีพื้นที่จอดรถฟรีไม่เป็นชั้นยับเป็นฟรีจอดได้ยาวๆแล้วก็เรื่องรถไฟมาสองถึงมาถึงที่นี่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่น่าจะโอเคเลยครับการเดินทางก็ถือว่าเรื่องมีที่จบแล้วก็มีรถมีความสะดวกผู้ที่เข้ามาเดินทางดูแลที่กบแต่เป็นช็อปปิ้งบ็อกซ์นี่นะครับผมส่งผู้คนไปมานะใครที่อยู่โรงแรมไหนมีแค่จะพูดโรงแรมเลยนะสะดวกมากครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้บรรยากาศก็น่าจะคึกคักนะคะเพราะว่าวันที่2ของการประชุมแล้วก็จะมีเห็นคุณตีบอกว่ามันจะมีจุดเวทีสำคัญสำคัญนะคะที่แต่ละวันเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีต่อเนื่องกันค่ะแต่ว่าในความสำคัญในวันพรุ่งนี้คุณตีอยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะ
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าวันนี้เก็บมีครบอีกเนี่ยจะมาต่อเพราะว่าเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะที่เป็นเธอเองยังต้องเผยโฉมนะในเรื่องของตัววันนี้เป็นเรื่องของความเป็นเงินในเฉพาะเนี่ยถือว่าเป็นการประเดิมมันแค่แต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องที่มันจะมีเรื่องของความยั่งยืนมีเรื่องของเกษตรเรื่องของอาหารมีที่เกิดมีเรื่องของการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของไอที AI ราะนั้นงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเท่านั้น
1: มันเป็น
0: เรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาเลยก
1: ็
0: เรียกได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เป็นแบบนี
1: ้
0: เพื่อว่าเนี่ยเรื่องราวต่างๆผมจะเก็บไปพูดแล้วไปเล่าต่อในรายการพิเศษที่เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์16 นาฬิกาถึง

0: ข่าวยามเช้าก็จะอยู่ในช่วงตีของร้องข่าวหรือแม้แต่บันทึกสถานการณ์หมุนตามวันนะคะแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีเราก็จะนำเรื่องราวของ IMF นะคะในแต่ละวันเนี่ยนำเสนอด้วยรวมไปถึงข่าวภาคหลักๆของวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยค่ะคุณตีจะฝากถึงเรื่องของการประชุมใครจะเดินทางหรือว่าจะติดตามยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกแบบนี้พี่คุณว่าถ้าเรามีโอกาสได้พบเจอหรือว่าต้อนรับผู้ที่เป็นชาวต่างชาติในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า
0: ค่ะ
1: แสดงไมตรีจิตแล้วก็แสดงความไม่รักในแบบไทยแสดงความเป็นธรรมชาติในแบบไทยผมเชื่อว่าคนที่มาประชุมที่มี191ประเทศที่จบหมื่นกว่าคนนี่นะฮะยังตอนนี้เขามาอยู่ในกรุงเทพมหานครในตาโรงแรมแบบหัวทั่วไปเลยเนี่ยนะครับช่วยได้ว่าหลายท่านคุณจะมีโอกาสได้เจอคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มแย้มนะฮะแล้วก็เวลคัมเข้ามาอีกรอบนึงน
0: ะ
1: ผมเชื่อได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเอาอะไรไปเล่าต่อดีๆเยอะเลยเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่ดำเนินตำแหน่งระดับสูงของชาติเอกชนเนี่ยและมีอิทธิพลสูงมากในการที่จะไปส่งต่อแมสเซจทั้งหลายหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยในภาพบวกที่จำที่ดีผมเชื่อว่างานนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงเรื่องนั้นออกไปสู่สาธารณชนนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินและการพัฒนาเนี
0: ่
1: ยเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่สร้างความหวังใหม่ๆให้กับเราได
0: ้
1: นะบอกไปในใครที่ไม่เคยส่งออกไปต่างประเทศใครที่ไม่เคยพบเห็นชาติไหนกับชาติอื่นเป็นแน่นอนครับเวทีนี้จะเป็นการเปิดกว้างให้ท่านได้แข่งเข้ามาสู่เวทีนี้ก็ได้นะเพราะนี่คือการเปิดโอกาสให้ทุกเรื่องจริงที่เราจะดึงเอาความชอบที่มาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณต่อคุณตีนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในจุดที่ประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเวทีด้วยนะคะเป็นเวทีที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักเชิงนโยบายเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเวทีเรือธงของกระทรวงการคลังด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพี่ขบนี่คือไฮไลท์ก็บอกเป็นไฮไลท์ประจำการประชุมครั้งนี้เลยว่าต้องเนาะหมดแบบนี้เลยนะครับได้ครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณตีจะได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็กลับมาพบกับคุณตีได้ใหม่นะคะอาจจะเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่ารายการพิเศษอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตีมากค่ะคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์นะคะทีมงานของเราเองค่ะลงพื้นที่วันนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะ
1: ขอบคุณพี่กบขอบคุณมากเลยทุกคนขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะประเทศไทยเองก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะ3จุดหลักๆที่ฝั่งไทยนั้นมีคิวที่จะขึ้นเวทีด้วยนะคะระหว่างประเทศเนี่ย3จุดในวันนี้นะคะจุดแรกก็จะเป็นทางด้านของคุณขัตติยาอินทราวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยซึ่งมีกำหนดร่วมเวทีในช่วงเช้าไปแล้วนะคะกับวีอนันทานาเกสวารันที่ปรึกษาเศรษฐกิจหลักของอินเดียนะคะแล้วก็มีคุณจอนเดนตันนะคะเลขาธิการหอการค้านานาชาติว่าด้วยเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะซึ่งเวทีนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วในช่วงเวลา 11:30 นถึง 12:30 นที่ผ่านมาค่ะที่ห้อง G 22นะคะส่วนจุดที่2จุดนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีที่ทางด้านของคุณปิยชาติอิสระภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของแบรนดี้นะคะแล้วก็เข้าไปประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลา 11:45 ถึง 12:15 นะคะที่ห้อง G16 ส่วนจุดที่3นะคะไฮไลท์ของวันนี้อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่คุณตีตอนนี้น่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลานับถอยหลังแล้วค่ะ 13:30 ถึง 14:30 ก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนี้นะคะที่ห้อง G01 ซึ่งเป็นเวทีที่การประชุม IMF จะมีการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจฉบับล่าสุดด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณตีอาจจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าปิดท้ายแองเกิลไทยด้วยการสัมมนาพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะที่ห้อง G17 ซึ่งตามกำหนดเนี่ยระบุว่าจะสะท้อนบทเรียนด้านนโยบายแล้วก็ด้านสถาบันการปฏิรูปที่ทำให้ไทยนั้นผ่านแรงกระแทกแบบซ้ำๆนะคะมาได้ผ่านมาได้แบบไหนนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะ

0: คะเมื่อปี2534นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะสำหรับการประชุมสำหรับการประชุม IMF นะคะประเทศไทยเองก็ผลักดัน4เสาหลักในการหารือครั้งนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วก็ AI นี่แหละค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะส่วนด้านที่2นะคะหลักสำคัญก็คือการสร้างงานแล้วก็เสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันเศรษฐกิจของโลกค่ะส่วนเสาหลักที่3นะคะเป็นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่คุณตีได้ยกตัวอย่างไปนะคะเรื่องของเชียงใหม่นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะส่วนด้านสุดท้ายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนในเรื่องนี้เองนะคะก็จะรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอยู่บนเวทีในการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งวันนี้วันที่2แล้วค่ะสำหรับการประชุมการประชุมนี้จะมีไปจนถึงวันที่18นะคะ18ตุลาคมนี้แล้วก็ใครที่จะติดตามนะคะรายการพิเศษของเราอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีรายการพิเศษนะคะเกาะติดเรื่องของการประชุม IMF นะคะก็มีคุณทรงพลชูเวศแล้วก็มีคุณตีจิตติโพวรรณชัยจิตติวงศ์นะคะจิตติวงศ์นะคะคุณวรรณชัยนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักเลยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานของเรานะคะยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเวทีในการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรื่องของนโยบายเรื่องของประสบการณ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีผู้นำด้านธนาคารนะคะเกี่ยวกับธนาคารนี่แหละค่ะมาร่วมประชุมมีผู้นำหลากหลายประเทศนะคะ191กว่าประเทศนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้หมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะกำหนดแนวทางในการรับมือความท้าทายใหม่ของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะมี AI เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่ในประชาชนทั่วไปก็ตามนะคะเรื่องการเรียนการสอนทุกวันนี้เขาก็นำ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของ AI สำคัญนะคะระดับโลกเลยแล้วก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเจอเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศเช่นกันนะคะแต่ว่าคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายซึ่งในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่เนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติหลายพื้นที่แล้วนะคะบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งสำรวจความเสียหายยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อรับเงินเยียวยาแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาฟื้นฟูก็เดินหน้าต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะเรื่องของข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ข่าวสารอื่นๆเราจะมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: 13:32 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทดที่ถิ่นไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้กบสุกัญญาก็ยังคงทำหน้าที่อยู่หน้าใหม่นะคะเสิร์ฟข่าวแล้วก็ข่าวสารวันนี้นะคะก็จะมีหลายเรื่องราวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็จับตาติดตามเรื่องของการประชุม IMF ด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกของการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะมาจนถึงช่วงเย็นแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยมาเปิดช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะเสริมพลังประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านเองได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการจัดควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยมีทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของสสช.นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกด้วยนะคะธนาคารกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยก็จะมีประธานคือคุณอาเจบังกานะคะแล้วก็เลขาธิการสสช.ก็คือคุณอนุดนุชาพิชยนันท์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวนะคะในการเปิดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าในการประชุมประจำปีในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้ถึงเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการที่จะให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการที่จะรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนก็คือโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยแนวคิดนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริพระราชพระราชจริยวัตรพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษค่ะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาก็จะสะท้อนให้เห็นหลักความพอประมาณมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และก็คุณธรรมนะคะซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากค่ะท่านนายกเองนะคะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างเมื่อวานนี้12ตุลาคมไปจนถึง18ตุลาคมค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะคะแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ย191ประเทศกว่า 15,000 คนค่ะซึ่งทั้งผู้ที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเงินหรือแม้แต่ผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคเอกชนนักวิชาการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกค่ะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ขณะที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะในงานเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพระราชดำริแล้วก็แนวทางการพัฒนาของไทยให้ผู้ร่วมงานจากนานาประเทศเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็สะท้อนแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็สังคมของคนไทยค่ะซึ่งก็จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับ วันนี้นะคะเป็นวันที่2 13ตุลาคมนะคะเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณตีไปแล้วซึ่งคุณตีอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็รายงานเข้ามานะคะว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะกับสื่อเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่อยู่ในงานนี้นะคะนิทรรศการเนี่ยก็เป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันค่ะส่วนในวันนี้ค่ะ13ตุลาคมซึ่งในทุกๆปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันที่คนไทยนั้นพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งเมื่อเวลา 8:30 นาทีนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนวมินทรมหาราชนั้นตรงกับ13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำริซึ่งเราเองก็จะได้เห็นได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพการจัดการเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าไม้แล้วก็ยังมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ในการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดนิทรรศการไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการประชุม IMF นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันมากมายเลยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะการประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมก็จะมีเวทีเสวนาหลักของธนาคารโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังแล้วก็รายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งคุณตีก็บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยความแตกต่างก็จะแยกกันไปนะคะหัวข้อก็จะไม่ซ้ำกันเลยส่วนในวันพฤหัสที่15ตุลาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันระดับรัฐมนตรีร่วมกันค่ะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะก็จะมีการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะเลยนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะส่วนในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมจะเป็นการประชุมคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF นะคะเพราะฉะนั้นวันที่17-18ตุลาคมนะคะสามารถติดตามได้เพราะว่าวิทยุแห่งประเทศไทยเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะในช่วงเย็นค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม IMF ก็จะมีพิธีปิดแล้วก็แถลงข่าวสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ประเทศที่ในระดับโลกนะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็คือซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการประชุมนะคะทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาได้มีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็การขยายตัวเห็นบอกว่าจะสามารถขยายตัวได้ 2.1% โดยได้อานิสงส์จากการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับ AI นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการรายงานแบบฉบับเต็มประจำเดือนตุลาคมนะคะเป็นการประมาณการเศรษฐกิจโลกแล้วก็ประเทศสมาชิกโดยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปี2569เนี่ยIMF เขาคาดการแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ 2.1% แล้วก็จะดีขึ้นต่อเนื่อง เป็น 2.2% ในปีหน้าคือปี2570ค่ะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% แล้วก็จะลดลงนะคะแนวโน้มดีลดลงเหลือแค่ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าประเทศไทยนั้นผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ IMF เนี่ยเขามีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งก็ถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% ทีนี้ในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะซิลวาน่าเทนเรโรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินของ IMF เนี่ยก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและก็ฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีมาตรการรองรับความเสี่ยงแล้วก็การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยคาดการว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวได้ถึง 3.1% ในปี2026คือปีนี้แล้วก็ขยายตัว 3.4% ในปี2027คือปีหน้าค่ะด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะสู่ระดับที่ 4.7% ในปีนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทยอยลดลงมาในปีหน้าอยู่ที่ 4.1% นะคะนี่คืออัตราเงินเฟ้ออันนี้คือภาพรวมนะคะที่มีการรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะถือว่าเป็นวันที่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเชิงตัวเลขเนี่ยมากที่สุดในของสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลังจากวันแรกเนี่ยเน้นเวทีเชิงเรียกว่าเวทีเชิงประเด็นว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ตลาดแรงงานนะคะแต่ว่าพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวเลขมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของระหว่างประเทศของโลกด้วยแล้วก็ของไทยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ในช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย IMF มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานมาแล้วนะคะฉบับของเดือนตุลาคมที่กบได้รายงานไปนะคะซึ่งเป็นรายงานที่การประเมินแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกซึ่งพร้อมประมาณการเศรษฐกิจรายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าที่กบนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสรุปออกมาแล้วนะคะซึ่งมีการปรับประมาณการครั้งสำคัญเนี่ยถัดจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาต่อเนื่องในช่วงเวลา 10:15 ถึง 11:00 นนะคะในการประชุม IMF เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานด้าน Global Financial นะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางของระบบการเงินของโลกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะตลาดการเงินนะคะการเงินหรือว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่จุดเปราะบางบางช่วงบางจุดที่เป็นระบบนะคะเขาก็มีการรายงานออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาในช่วง 10:30 ที่ผ่านมานะคะที่ห้อง G24ก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารโลกธนาคารกลางนะคะซึ่งก็จะมีการแถลงนะคะในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะต่อสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เขาประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดการว่าจะต้องแถลงต่อสื่อนะคะในช่วงเวลาไหนเราก็จะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับอันนี้เป็นคร่าวๆวันนี้นะคะที่การประชุมได้สรุปออกมานะคะส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้เราก็ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็วันอื่นๆด้วยติดตามได้จากวิทยุแห่งประเทศไทยรายการต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปราจีนบุรีกาญจนบุรีนะคะหลายๆพื้นที่แล้วก็ยังมี เพชรบุรีนะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ล่าสุดเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการช่วยเหลือกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะในช่วงฤดูฝนในปีนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทุกหย่อมหญ้านะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะก็เลยได้มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดด้วยค่ะซึ่งก็จะเข้าไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่จำเป็นนะคะระหว่างใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภาระหนี้เดิมๆด้วยซึ่งพอน้ำท่วมมาปุ๊บนะคะทุกอย่างมันหยุดชะงักหมดเลยทีนี้ภาระหนี้สินเนี่ยหนี้มันต้องใช้เนาะหนี้ใช้เป็นรายเดือนหนี้ในระบบใช้เป็นรายเดือนแต่เราคนที่เจอน้ำท่วมเนี่ยไม่มีรายได้เข้ามารายได้หยุดชะงักเพราะฉะนั้นปัญหานี้ยังคงอยู่แล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้มีเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านนะคะรวมไปถึงเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้วยค่ะโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะคะก็จะมีธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังมีธ.อ.ส.ธ.อ.ส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มาตรการพักชำระหนี้ส่วนธนาคารออมสินค่ะเข้ามาดูแลในเรื่องของสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็พักชำระหนี้มาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการนะคะส่วนธนาคารธ.อ.ท.นะคะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการส่วนทางด้านของท.ส.น.บสย.ค่ะบสย.นะคะก็พักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบสย.ก็เข้ามาช่วยแล้วก็มีท.ส.น.นะคะแล้วก็ท.พ.ว.ด้วยนะคะก็เข้าช่วยเหลือพวกกิจการต่างๆนะคะฟื้นฟูกิจการสำหรับผู้ประกอบการนะคะใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารไหนลองติดต่อเข้าไปดูด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ประสานงานเนิ่นๆนะคะกระทรวงการคลังเองก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อที่จะเป็นจุดกลางที่จะรับเรื่องหรือว่าให้ข้อมูลมีการประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถติดต่อได้ค่ะที่สายด่วนนะคะ1689ค่ะ1689กด1หรือกด4ก็ได้ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจอยากจะปรึกษาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อต่างๆหรือว่าต้องการกู้เพื่อที่จะมาซ่อมแซมมาเป็นทุนรอนนะคะก็ติดต่อได้ค่ะ1689หรือจะ walk in ไปก็ได้นะคะ1689โทรได้นะคะกด1หรือกด4ก็ได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ในวันเวลาราชการนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังเองนะคะก็ประสานงานมาแล้วนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เร่งดำเนินการทันทีนะคะคุณผู้ฟังส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีใครที่อยู่ทางโซนปราจีนบุรีก็ทักทายกันมาได้นะคะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยน้ำลดลงหรือยังนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังแล้วก็เหม็นเน่าด้วยนะคะทางภาครัฐเองก็จะเร่งช่วยเหลือตามที่ได้ร้องขอมาด้วยนะคะคุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิสมัยนะคะทักทายกันได้นะคะคุณสุเทพแล้วก็คุณนิคมนะคะคุณนิคมคุณพริกอเนกพริกไทยใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ ยังมีคุณรจนานะคะคุณรจนาวันนี้ใครหยุดบ้างนะคะใครหยุดแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวไหนนะคะไปทำบุญหรือเปล่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าทักทายกันมาได้ค่ะฝนตกหรือเปล่าด้วยนะคะวันนี้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อช่วงสายมาจนถึงก่อนเข้ารายการนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่เริ่มครึ้มๆมาแล้วนะคะดูจากทรงๆไปแล้วเนี่ยพี่ทุนชัยฝนมายังคะยังไม่มาไม่มีแนวโน้มว่าจะมาใช่ไหม นะคะอ่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะมาอัปเดตเรื่องของผู้ประสบภัยที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะนครนายกด้วยนะคะคือต้องส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เจอปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ฟื้นไปแล้วบ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังคงที่จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปด้วยนะคะก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีคณะพร้อมด้วยทางด้านของเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยนะคะเพื่อไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงด้วยค่ะเพื่อที่จะนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็จะมีทางด้านของคุณชนาทิพย์โคกมณีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นกันนะคะไปพร้อมกับคุณสุภมาศแล้วก็คณะค่ะไปที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะไปมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็ให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ยังไปที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะก็จะมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะคุณชานนท์วาสิกสิรินะคะแล้วก็ยังมีท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะในพื้นที่แล้วก็ทีมงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดระบายน้ำที่หมู่บ้านสวนแสนสุขนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ก่อนที่จะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็กำชับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะครอบคลุมตั้งแต่คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือแม้แต่คนที่ยังติดอยู่ที่บ้านนะคะโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนนั้นเดินทางออกมาร้องขอความช่วยเหลือเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นก็ท่านเองก็ย้ำนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเรื่องของการจัดเก็บขยะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมานะคะสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะก็จะมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำความสะอาดชุมชนแก้ไขปัญหาขยะสะสมหรือแม้แต่กลิ่นการส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียกลิ่นขยะแล้วก็สุขอนามัยค่ะพร้อมกับเร่งการสำรวจความเสียหายความต้องการของแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะวางแผนการช่วยเหลือแล้วก็รองรับประชาชนที่จะกลับเข้าไปสู่บ้านนะคะส่วนทางด้านของถนนเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายก็ได้มีการประสานหน่วยงานภาครัฐนะคะที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงขั้นตอนเอกสารต่างๆหรือแม้แต่จุดติดต่อขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนพร้อมกับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยนะคะผู้ที่เดินทางลำบากเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการช่วยเหลือได้ครบนะคะแม้แต่บางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วก็ตามนะคะแต่ภาระของประชาชนยังไม่จบหลายครอบครัวก็ยังต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายซึ่งคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเข้ามาช่วยเหลือดูแลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและก็ช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนบางพื้นที่นะคะก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจเร่งให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะส่วนใครที่พอน้ำลดแล้วนะคะก็เร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าในหลายจุดในบางบ้านเนี่ยน้ำท่วมขังนานเกิน10วันอย่างเงี้ยความเสียหายโดยเฉพาะความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องคลีนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือยังไงเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะอันดับแรกเนี่ยใครอยู่ในเขตอำเภอไหนจังหวัดไหนก็แจ้งผู้นำชุมชนก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะสานต่อนะคะความช่วยเหลือไปสู่ระดับบนๆต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:58 นวันนี้รายการทุกทิศถิ่นไทยดิฉันสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทีมงานคุณทุนชัยคำรอดและคุณสุวิทย์สมนัสและก็ทีมงานห้องส่งนะคะ Facebook Live คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาด

0: กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหา

0: น้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
1: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมา
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
0: นั่นแหละครับ
1: ดังนั้นต้องทำคืนนี้
0: ต้องทำคืน
1: ทำเดี๋ยวนี้
0: ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได
1: ้ครับ
0: คิดเป็นล้านก็ไม่ได
1: ้
0: นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงนะเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
1: ครับ
0: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
1: ์
0: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
1: มันเอาไปทำอะไร
0: เอาไว้ที่กระพุ้งแก้ม
1: อมไว้ก่อน
0: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะ
1: ครับ
0: พอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวแล้วอมเคี้ยวแล้วอมนะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
1: มา
0: ออกมากินแล้วกลืน
1: โอ้มันเก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
0: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
1: อมไว้ก่อน
0: อมไว้ก่อน
1: ค่อยกินค่อยก
0: ิน แล้วค่อยเอามากิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วม
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
1: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
0: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
1: น้ำบินดอนเมือง
0: ก่อนมาถึงดอนเมืองอะ
1: ก่อนใช่ไหม
0: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละผันน้ำเข้าไปในที่ส่วนพระองค์เลยนะ
1: uh-huh.
0: นั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นบินอยู่สุราษฎร์
1: ใช่ฮะ
0: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
1: ใช่ฮะที่ชุมพร
0: เจอน้ำท่วมไหม
1: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ติดตรงนั้น
1: ติดตรงนั้นเลย
0: นะมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงน
1: ั้
0: น
1: ไปไหนไม่ได้
0: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
1: ่
0: เป็นแก้มลิง
1: ครับ
0: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตักแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมานี่ผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
1: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแล้วตอนนั้นนะครับสำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ
0: ่ใช่
1: เก็บดักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
0: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผม
1: ยังไงฮะ
0: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมก็ท่วมในตัวบ้านดอน
1: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
0: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
1: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
0: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานี
1: ใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
0: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปี
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลอง
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
1: โอ้โหนานมากเลยนะ
0: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
1: ครับ
0: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้ง พอไอตอนน้ำมามันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือนพอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแล้งกี่เดือนแล้งกับท่วม
1: แล้งพอกันเลย
0: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะฉะนั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
1: ครับไปทำอะไร
0: อยู่ไม่ได้ไง
1: จนไม่มีอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
0: อาชีพมีย
1: ังไง
0: คือขโมยวัวเพื่อน
1: โอ
0: ้นึกออกไหมอาชีพมี
1: หลักหน้าหลัก
0: อาชีพหลักเลย นะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
1: แลกกัน
0: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกเนี่ยนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่ว
1: ม
0: พระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิดที่ไม้เสียบ
1: ครับ
0: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอน
1: อ่าฮะ
0: กทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
1: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆเนี่ย
0: นับจำนวนเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
1: ๆอ้าวหรออ
0: ่าลิงตัวน้อย
1: ๆ
0: แก้มน้อย
1: ๆมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
0: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตร
1: อืม
0: เพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศ
1: ครับ
0: ก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอน
1: อืม
0: แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เอาเข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่ายัง
0: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้ม
1: ครับ
0: นะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
1: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
0: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
1: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะให้น้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่าง
0: ๆใช่ต้องดูด้วยครับเพราะงั้นมันจะมีการกีดขวางเส้นทาง
1: นั่น
0: นี่เนี่ยบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร
1: ่ไปเลยครับพี่ถนอม
0: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
1: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
0: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคยักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
1: โอ้ใหญ่จริง
0: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
1: ี่
0: ยที่มีปัญหาเน
1: ี่
0: ยคูบอนกับบางชันนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
1: ิ
0: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมือง
1: ค
0: ือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลักกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2อย่างน้องบิน
1: ยังไงฮะ
0: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดหนึ่ง
1: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะครับสะพานยาวๆตรงนั้น
0: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเขาเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้ได้ออกมั้ยนี่คือเวรคืนนะ
1: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
0: ใช่นะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
1: ครับ
0: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
0: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถม บินจะต้องถมกี่เมตรครับ
1: โอ้โหเพราะว่าเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เมตรนะคร
1: ับ 3เมตรเลยหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่า3เมตรที่จะต้องถมนะ
1: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
0: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
1: ก็อย่างนั้น3 เมตรอ่ะ
0: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
1: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
0: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำ ที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
1: ครับ
0: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
1: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
0: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกไหม
1: ครับ
0: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: กับสองก็

0: พื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษต
1: ร
0: เลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะแล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน
1: ้ำ
0: เวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออกพอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก
1: ็ขวางทาง
0: น้ำนี่เหมือนงูเหลือมอะ
1: โคตรเคี้ยวหรอ
0: ฮะ
1: หรือยังไง
0: ไอ้โคตรเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งไงอย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้านชาวบ้าน
1: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
0: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
1: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ่
0: คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
1: า
0: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
1: อ๋อ
0: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
1: มันไม่มีที่ไปแล้วสิ
0: งู
1: มันอยู่อ่ะ
0: งูเหลือมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
1: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
0: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไ
1: อ
0: ้ทีเนี้ยก็คุณถมทางน้ำ
1: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
0: น้ำก็อยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
1: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
0: เออเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
1: ครับ
0: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
1: อันไหน
0: พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
1: ฝั่งนู้นอ่ะนะ
0: ชัยบาดาลลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ไปดูน้ำอีกแล้ว
0: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยถังชัยบาดาล
1: นะ
0: มันชื่อชัยบาดาล
1: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน
0: ่เยอะ
1: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
0: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำป่าสักบนน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตะโขน
1: เ
0: นี่
1: ยเลยเหรอ
0: เลย
1: มาไกลมาก
0: มาจากด่านซ้าย
1: ผ
0: ีตะโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
1: ร
0: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ครับ
0: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมต
1: ร
0: ตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เกิดอะไรขึ้น
0: กรุงเทพครับ
1: เป็นบาดาลแน
0: ่มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะ
1: ฮะ
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
1: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว้
0: เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
1: มันก็เลย
0: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
1: ป่าสักชลสิทธ
0: ิ์ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังค่อยๆพร่องนะ
1: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
0: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมต
1: ร
0: นี่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
1: อันนี้อยู่ที่นครนายกโ
0: อ
1: ้อันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงเนี้ยไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย์ไปถ่าย
0: สวยสวยใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านประการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่นี่นี่ภาพเนี้ยหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
0: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครนะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีใ
1: อ
0: ยังเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
1: ยกเป็นค่าภาษีนา
0: ค่าภาษี

0: นี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ําท่วมมาตลอดเนี่ยนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
1: ก็30กว่าน่าเกือบ40แหละ
0: เออ เพราะงั้นน้ํามันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ําส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักดิ
1: ์
0: เพื่อจะออกแม่น้ําเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
1: ครับ
0: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกอ่ะแล้วก็ไปทั่วบ้านสร้างท่วมในอำเภอ
1: กำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
0: ท่วมบ้านสร้าง
1: บ้านสร้าง
0: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: คนละสายคนละเส้นกัน
0: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
1: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงวังยมนั่น
0: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
1: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
0: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
1: ลุ่มน้ำ
0: ลุ่มน้ำน่าน
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยามันจะเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
1: ครับ
0: นครนายกกับปราจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอสองน้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับปราจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนสงสัยมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
1: สงสัย เป็นที่มาของอำเภอเลย นะ
0: เพราะงั้
1: นคือเขื่อนขุนด่านประการชน
0: เขื่อนขุนด่าน
1: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
0: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: เขื่อนขุนด่านปราการชน
1: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
0: นะ
1: เขื่อน
0: ครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่เขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
1: เพราะ
0: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปาชาผมจำได้นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยยอมหมดเลยตั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ยหนึ่งไม่จ่ายสองจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายช้าเนื้อออกไหม
1: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอคุณหนึ่งไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
1: ต้านเลย
0: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
1: ใช่ฮะกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
0: ก่อนไม่จ่ายเลย
1: ไม่จ่ายเลยก็มีเลย
0: นี่มีอยู่รายหนึ่งที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534
1: ร
0: ้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4ไร่นะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
1: อ่ะแล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
0: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
1: เออ
0: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักมันแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
1: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
0: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้นี่หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้ๆๆเดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
1: ครับ
0: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
1: โอ้ป้านี่ถือว่านะ
0: เออ
1: 400,000โชคดีนะ
0: ได
1: ้เออ
0: คิดดูอ่ะ
1: โชคดีที่โทรมารายการเรา
0: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
1: ครับ
0: 3จ่าย
1: ช้า
0: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
1: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
0: ครับ
1: พอดีแหละ
0: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนก็ไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐเขาเยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรับนูนคุ้มครองนะ
1: ครับ
0: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านเขาด้วยนะเวรคืนไปสิบไร่ทำอยู่สองไร่แปดไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้

0: ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
1: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
1: ครับ
0: 2519ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
1: ้
0: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
1: ครับ
0: นะครับก็มีจะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
1: ่
0: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมานแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
1: ครับ
0: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยสมงเคยได้ยิน
0: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
1: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
1: ครับ
0: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรงแล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกะบินบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนพอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
1: มาเสริม
0: ที่บ้านสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกง
1: ครับ
0: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลหนุนนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่ง
1: ใช่
0: พอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะๆปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งมันท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพระยาเจ้าพระยานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนท์ไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยนะสองฝั่ง88กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3เมตรนะ
1: โอ้
0: สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอัน
1: นี้คือสร้างขึ้นมา
0: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลย
1: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือทำให้สูงขึ้นมา
0: ไปดูท่าประจันน่
1: ะ
0: ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ยังมีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจคร
0: ับ
1: คลองลัดโพ
0: คลองลัดโพคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นน่ะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล
1: ็
0: กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
1: ปี38
0: ก็ปีนั้นนะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงคลองนี้เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพเป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะครับพอน้ำทะเลลง
1: ลง
0: ก็เปิดบาน
1: ไป
0: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
1: ก็ต้องปิดไว
0: ้ปิดบานนี่บางปะกงก็เหมือนกันน
1: ะ
0: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนกันนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สู่บอกนะ
1: ครับ
0: เป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออก
1: ครับ
0: พอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
1: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมู
1: อะ
0: กระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้า
1: ครับ
0: แล้วพอตัดผ่านเหมือนใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
1: อันนี้เลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดน
1: ะ
0: ความยาว600เมตรครับ
1: 600
0: เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัด ตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลจะใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
1: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน
0: ้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงคะนองแถวนั้นน่ะม
1: ัน
0: ชื่อทรงคะนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือเสด็จทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
1: ฮะ
0: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่นะ
1: uh-huh.
0: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะ พระองค์ท่านกับประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
0: เกิดน้ำท่วม
1: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
0: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
1: ม
0: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
1: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
0: หนีหมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
1: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาก
1: ขึ้นดี
0: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันโจรจนหมาหนีนะบิน
1: ไม่มีกินเหมือนกัน
0: หมาบอกเฮ้ยกูเขาอยู่อาศัยไม่ได้เลย
1: ไปก่อนดีกว่า
0: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพนั่นน่ะ
1: นี่นะ
0: โจรมันเยอะไง
1: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
0: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบเนี่ยต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องเล่าเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
1: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
0: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
1: ครับเชิญครับ
0: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ที่ไหลจากเขาคอหง
0: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
1: หรอ
0: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
1: คราวแรกนู่นน่ะนะ
0: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารอะไรต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร .1 เดิ
1: ม
0: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภเปาอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน้น
1: อ
0: ่ะสะเดาอ่ะนะครับ
1: ปัญหา
0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำแต่นี้จะมาก
1: ่
0: อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68เนี่ยมันพิเศษจริง
1: ๆ
0: มันตกหนักจกกระทั่งระบบระบายไม่ทัน
1: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
1: ครับ
0: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงสนามม้าหนังเริ่มเดิมนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหม นะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามนางสนามม้านางเลิ้ง
1: เดิม
0: นี่พี่

0: ่ายเองนะ
1: อ๋อเหรออ ่
0: านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
1: ฮะ
0: เออนะครับงดงามไหม
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ใช่ครับ

0: ุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: กลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา2คนแล้วใช่ไหมครับพี่ถนอม
6: ครับ
5: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
6: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะค
5: ุ
6: ณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
5: ครับ
6: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062-605-6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
5: ใช่ครับ
6: ไปที่
5: สายแรกจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ

0: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองตำบล
1: อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสุทธ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
0: ผมได้ทำโครงการกับเขาอ่ะ
1: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
0: กองทุนครับ
1: เป็นกรรมการของ
0: กองทุนใน SML ครับ
1: SML เป็นกรรมการของกองทุน
0: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
1: ่ครับ
0: หมู่ละ500,000 บาท
1: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
0: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
1: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
0: เป็นโครงการเก่าครับ
1: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ครับ
1: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
2: พี่วิสูตรครับ
0: ครับ
1: มีปัญหาอย่างไรครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
0: คือเมื่อประธานของโครงการนี้เขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
1: ครับ
0: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ประธานนะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
1: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
0: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
1: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
0: ่แสนกับ9,070 บาท
1: แสนเก้าพันเจ็ดสิบบาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการนี้ SML ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไง190,000เนี่ย
0: เงินจำนวนเนี้ยมันอยู่ที่กับประธาน
1: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
0: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็อยู่
1: ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
0: ่ทำได
1: ้พี่วิสูตรนิดหนึ่งนะคือถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิก
0: ครับ
1: ที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
2: ้
1: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
0: นั่นอีก
1: พี่วิสูตรหยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
0: คร
1: ับ หยุดฟังถ้าพี่สวนก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหม เพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างถูกมั้ยตอนล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเค้าก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกมั้ยโครงการใหญ่ใช่มั้ยก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่มั้ยแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องมั้ยพี่วิสุทธ์
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้น เมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
2: ครับ
1: นะครับแล้วเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
2: ครับ
1: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
2: ครับ
1: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
2: กรรมการด้วย
1: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิก
2: ครับ
1: สมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะอันเนี้ยทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่วิสูตรลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
2: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได
2: ้ครับ
1: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
2: ่ใช่
1: รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพี่วิสูตรไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
0: ครับ
1: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
0: ครับผม
1: ครับผมถ้าติดขัดจังฮะ
0: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
1: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี
2: ่เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
1: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
0: ่ครับ
1: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุดจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ 19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่สุดครับ
1: ครับ
2: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกันนะ
1: ครับ
2: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสูตรคนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
1: ต้องทำหน้าที่กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
1: เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาชุมชนนะนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM เป็นโครงการพิเศษ
2: ครับ
1: นะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000
2: ครับ
1: ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะ
2: ครับ
1: แล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้าน
2: ครับ
1: ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
2: ทำอะไรกันดี
1: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหมูแมงแมลงเกาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
2: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี
1: ่ใช่
2: นะซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
1: ใช่
2: สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนสปกให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีบครับ
3: ครับครับผมประทีบครับ
2: ครับ
1: ที่มีสปกอยู่กี่ไร
3: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่สปกจัดให้อ่ะครับ
1: ครับ
3: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่ที่ แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
1: ครับ
3: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงนะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นรูปตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอลล่างแล้วที่ของทหารนั่นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
1: ครับครับ
3: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่จ๋าครับพี่จ๋าแป๊บ
3: ครับผมครับผม
1: สปกเนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
3: ผมอ่ะเหรอฮะ
1: ครับ
2: ครับ
3: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
1: อ๋อ80ปีแล้วที่สปกเนี่ยพี่จ๋าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
3: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานฮะ
1: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก4ไร่3งานเนี่ยพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
1: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
3: ซื้อจากคนนอกฮะ
1: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
3: ผมอยากพัดคิดผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปกออกให้ตั้งแต่ต้น10กว่าไร่เนี่ย
1: เดี๋ยวสิครับ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
3: ครับผม
1: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
3: ่เหลือ1ไร่ฮะ
1: เหลืออีก1ไร
3: ่ครับผม
1: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
3: มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปกเขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
1: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปกที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
3: ครับผม
1: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
3: ครับผม
1: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
3: ครับ
1: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปกเขามานั้นน่ะ
2: ครับ
1: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
2: ้
1: และยกที่สปกมาชำระหนี้แทนและเราก็ชอบครอบครองโดยที่ใบสปกไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปกอยู่ชลบุรีติดต่อสปกชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปกได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปกไอ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
3: ้
1: เมื่อมันที่มันไปซับทับซ้อนกับเขตทหารทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขามารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
2: เรา
1: ไปซื้อที่สปกมานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
3: อ๋อขออนุญาตฮะแต่ไอ้4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
1: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปกโดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานิรโทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
2: ครับ
1: เขานิรโทษว่าเออให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
3: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะคร
1: ับ ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
3: ครับผมครับขอบพระคุณ
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณมากนะครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ใครที่มีได้ที่สปกมาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปกถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปกสปกก็จะสอบเรา

0: แล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: ก็จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
1: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: กรณีนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่า
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคนที่มีสปกและต้องการจะเอาใบสปกไปออกเป็นโฉนดสปกนั้นน่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นได
1: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
0: ิ์ใช
1: ่นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ต้องไปขอเช่ากับสปกอย่างเดียว
0: ได้เช่ากับสปกแต่ถ้าคนที่มีใบสปกอยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกใบโฉนดสปกได
1: ้ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
1: โอเค
0: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
1: ดีครับ
0: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
1: า
0: เขาว่าไม่ได้หรอกเขาว่าไม่จริงหรอก
1: ครับ
0: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
1: ครับนะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
0: การ
1: แก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
4: ปปราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
11: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: หนึ่งในต้นไม้ที่มีความสำคัญมากที่สุดต้นหนึ่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นดั่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและยืนต้นมาอย่างมั่นคงเกือบ30ปีคือต้นไซย้อยใบพิกุลหรือไซย้อยใบแหลมที่ถูกปลูกไว้อย่างโดดเด่นบริเวณกลางสวนต้นไซภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่วันที่16มกราคมพุทธศักราช2539ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพิธีเปิดป้ายสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และทรงปลูกต้นไซย้อยใบพิกุลนี้ไว้เป็นที่

0: ระลึกยังมีพันไม้อีกพันหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในอาคารเรือนกระจกในเรือนป่าดิบชื้นนั่นคือต้นตาวหรือต้นตาวในภาษาพื้นถิ่นภาคเหนือเป็นพืชที่ออกดอกและผลเพียงครั้งเดียวตลอดช่วงชีวิตโดยต้นที่นำมาจัดแสดงเป็นต้นตาวที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์ของต้นตาวที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2545อย่างไรก็ตามยังมีพันไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แต่ปัจจุบันไม่ได้ถูกจัดแสดงไว้ภายในสวนนั่นคือต้นเอื้องแซะหลวงที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2544ต้นเอื้องแซะหลวงเป็นกล้วยไม้ชนิดที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้มีดอกที่มีกลิ่นหอมปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้นำต้นเอื้องแซะหลวงทรงปลูกไปปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพันไม้หายากต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 ถึง 3,000 ฟุตไม่เหมาะกับพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แต่ได้นำมาเพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาอนุรักษ์และขยายพันธุ์พันไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์พืชที่มีความพิเศษทั้งในด้านความหมายคุณประโยชน์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นพันธุ์พืชที่หายากหรือมีความเสี่ยงที่อาจสูญพันธุ์โดยการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชให้อยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยนับเป็นพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินได้ทรงมีพระราชดำริเพื่อปวงชนชาวไทยให้ได้มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพที่มั่นคงสืบต่อไปในอนาคตและดารัสสุกิประเสริฐสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราหมุนตามวันยังคงมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายรวมถึงในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ด้วยนะครับ
1: ครับถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับ35ปีที่แล้วเนี่ยไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับ
2: ครับ
1: ปี2534ปีนี้ปี2569นะครับบริบททางสังคมแล้วก็บริบททางการเงินเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของเงื่อนไขทางการเงินแล้วก็ภายใต้สภาวะแวดล้อมระบบนิเวศในการลงทุนแล้วก็ระบบระเบียบใหม่ของโลกเนี่ยฮะที่เรียกว่า New World Order นะฮะระบบการเงินการคลังที่มีการเปลี่ยนไปเพราะ IMF แล้วก็ World Bank อะไรต่างๆเนี่ยมีการเริ่มต้นเนี่ยก่อร่างสร้างตัวขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราใช้เงินสดที่เป็นแบงก์เป็นกระดาษป
2: ั
1: จจุบันเนี่ยบางคนไม่ใช้แล้วนะครับใช้เงินดิจิทัลใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
2: แอปพลิเคชันต่างๆ
1: ดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี AI รวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทางไซเบอร
2: ์
1: ข้อมูลความลับอะไรต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับระบบระเบียบทางการเงินเปลี่ยนไประเบียบโลกก็เปลี่ยนไปนะครับการประชุมในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนกันให้เป็นเวทีทองให้แต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รวมความคิดทั้งหมดเนี่ยมาสู่รูปแบบระเบียบในทางการเงินนะครับที่คงได้เห็นฉันทานุมัติร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได
2: ้
1: นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสังคมก็จะถูกพูดถึงในเวทีในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังครับ
2: ใช่ครับแล้วก็อีกที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการรับมือสำหรับแขกที่มาในงานนี
1: ้ครับ
2: กว่า191ประเทศกว่า 10,000 กว่า16,000 กว่าราย
1: ครับ
2: นะครับที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองนะครับก็มีการมอบหมายให้แต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานรวมถึงบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในครั้งนี้วันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับในประเด็นดังกล่าวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นท่านไหนมาพูดกันนะครับ
1: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะฮะที่มีชื่อว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะฮะ2026ก็เป็นเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดในระดับโลกนะฮะระดับโลกเลยนะฮะเขาบอกว่าก็จะเป็นการจัดงานเนี่ย 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับการกลับมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สำคัญของประเทศไทยในรอบ35ปีอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกเนี่ยฮะปี2534นี่คือครั้งที่2นะครับ35ปีผ่านไปวาระที่เราจะหยิบยกมาหารือในเวทีนี้แน่นอนละครับที่ผมบอกดิจิทัลand AI transformation ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าการเข้าถึงเนี่ยต้องเข้าถึงได้เนี่ยในรูปแบบที่ความปลอดภัยสูงด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์
2: ม
1: รวมถึงระบบในทางภาครัฐในการที่จะจัดเก็บข้อมูลของประชาชนหรือข้อมูลดิจิทัลที่มีความมั่นคงและปลอดภัย
2: ครับ
1: อันที่2ก็คือทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มมีก้อนจะเห็นว่าจะมีกลุ่มนี้กลุ่มประเทศนั้นกลุ่มประเทศนี้ยุโรปเอเชียและอะไรต่างๆมีหลายกลุ่มหลายก้อนมากนะครับแล้วก็มันมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเกิดขึ
2: ้
1: นในทุกวันนี้เรื่องของการเงินโลกแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะรับมือความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆนี้กันอย่างไรนะครับรวมถึงความเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกโลกร้อนโลกรวนเนี่ย ม่ได้เกิดขึ้นประเทศไทยประเทศเดียวเกิดขึ้นทั่วโลกเราจะมีการรับมืออย่างไรและสุดท้ายการรับมือสังคมสูงวัยก
2: ็
1: จะมีเป็นวาระที่ถูกหยิบยกมาหารือในเวทีนี้เช่นเดียวกันครับ
2: ครับและเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยนะครับที่มีการพูดถึงในงาน IMF นี้นะครับ
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่

0: ธุรกิจจาตันโฮลดิ้งนะครับผู้พัฒนาแล้วก็ส่งออกนวัตกรรมระบบการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรนะครับแล้วก็จาตันเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับรองความปลอดภัยในการประชุมระดับโลกครั้งนี้แล้วก็นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยในงานนี้เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับคุณธีทัศน์จึงการกุลกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจจาตันโฮลดิ้งครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณสมพลด้วยนะครับธีทัศน์ครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับรองความปลอดภัยในครั้งนี้ครับทางบริษัทมีการดูแลในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ได้เลยครับยินดีครับก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำบริษัทจาตันก่อนนะครับก็ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ก่อตั้งมาเกือบ50ปีแล้วนะครับเรามีทีมงานมากกว่า300คนแล้วก็ธุรกิจหลักที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นนวัตกรรมความปลอดภัยสำหรับบ้านอาคารแล้วก็เมืองอัจฉริยะนะครับก็สำหรับลูกค้าหลักของเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ผู้ให้บริการรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ครับก็การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การจราจรเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับซึ่งก็ทำงานร่วมกับจาตันที่เราเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับด้วยอุปกรณ์การคัดกรองของเรานะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในรอบนี้เนี่ยเรามีทั้งการคัดกรองความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะครับหรือว่าสัมภาระที่ท่านแขกผู้มีเกียรติติดตัวมาแล้วก็อีกอย่างนึงที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยคือยานพาหนะนะครับก็การเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับทั้ง3ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานนะครับเรามีการให้การอบรมเทรนนิ่งการใช้งานอุปกรณ์ของเรากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลนะครับมากกว่า200นายในการใช้เครื่องของเราตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับในการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจครั้งนี้ครับก็คิดว่าคราวนี้เนี่ยการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมนะครับร่วมกับอุปกรณ์การคัดกรองที่มีความเหมาะสมแล้วก็ทันสมัยนะครับก็จะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยของกระทรวงการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ได้อย่างดีเลยครับ
0: ครับอยากจะให้เล่าถึงนวัตกรรมที่เราได้นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยในงานระดับโลกครั้งนี้ครับ
2: แน่นอนเลยครับคุณณัฐพงษ์คุณสมพลครับก็คราวนี้นะครับนวัตกรรมที่จาตันเอามาสนับสนุนภารกิจก็แยกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการคัดกรองบุคคลนะครับการคัดกรองบุคคลเนี่ยเราจะใช้เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธนะครับซึ่งเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธที่จาตันนำมาใช้ในการประชุมคราวนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เราใช้การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการตรวจจับว่าถ้าผู้เข้าร่วมประชุมมีพกอาวุธหรือว่าโลหะที่อาจจะเป็นอันตรายเนี่ยเครื่องนี้ก็จะ alert ขึ้นมานะครับ
0: ครับ
2: เครื่องที่2เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบอัจฉริยะนะครับเราใส่ AI เข้าไปนะครับเราพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้มาเกือบ5ปีนะครับแล้วก็เราประสบความสำเร็จมากๆในการทดสอบที่ผ่านมาก็คือเครื่องนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแยกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆออกจากอาวุธได
0: ้ครับ
2: ถ้าเกิดว่าคุณณัฐพงษ์คุณทรงพลและท่านผู้ฟังเคยเห็นนะครับเครื่องตรวจจับโลหะทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นอาวุธเนี่ยมันจะร้องหมด
0: คร
2: ับเราก็เลยได้เพนพอยต์ตัวนี้ครับเรามา develop เป็น AI walkthrough ของเราเพราะฉะนั้นพอเราแยกได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณทางเข้าก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับก็จะร้องเฉพาะโลหะขนาดใหญ่หรือสิ่งที่อาจจะเป็นอาวุธเท่านั้นนะครับอย่างนี้ตัวที่3เป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับแล้วเราก็เปิดตัวครั้งแรกในการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพด้วยก็คือเราเรียกเทคโนโลยีตัวนี้ว่ามillimeter wave นะครับหรือว่า mm wave นั่นเองนะครับเครื่องนี้เนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากเครื่องตรวจโลหะอุโมงค์ตรวจโลหะทั่วไปก็คือว่าแขกผู้ไม่เกี่ยงเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเอาสัมภาระออกมาข้างนอกตัวละสามารถถือกระเป๋าสะพายเป้เดินผ่านเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยสามารถตรวจจับไม่ใช่แค่โลหะหรืออาวุธที่ทำจากโลหะเท่านั้นแต่สามารถตรวจพบทุกอย่างได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระเบิดสารตั้งต้นระเบิดสารเสพติดอาวุธที่จะทำจากโลหะก็ได้หรือว่าจะทำจากเซรามิกหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่โลหะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมิลลิเมตรเวฟตัวนี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

0: ครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอบนแท็บเล็ตบนสกรีนได้เลยนะครับอันนี้คือการคัดกรองบุคคลที่เรามี3กลุ่มหลักๆที่ใช้ในงานนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือการคัดกรองสัมภาระนะครับหรือที่ทุกท่านอาจจะเห็นคุ้นตาตามสนามบินหรือสถานที่ความมั่นคงต่างๆนะก็คือเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระนะครับเครื่องนี้เนี่ยเรานำมาใช้ในงานมีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเวอร์ชัน 2D นะครับแล้วก็เวอร์ชัน 3D
1: ครับ
0: ขอโฟกัสไปที่ 3D เลยนะครับการสแกนสัมภาระอันนี้เนี่ยเป็นมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้ที่ไม่หวังดีนะครับคุณณัฐพงษ์ทรงพลเอาสมมติเอามีดเข้ามาแล้วเขาแอบอยู่ที่ขอบกระเป๋านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันปกติทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นใบมีดอันนั้นนะครับแต่ว่าพอเราใช้เทคโนโลยี 3D เข้าไปในเครื่องจาตันเอ็กซเรย์เนี่ยทำให้เราสามารถเห็นกว้างยาวสูงเห็นมิติที่ครอบคลุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นใบมีดอันนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้าเครื่องก็จะสามารถมองเห็นได้เลย
1: ครับ
0: แต่ความอัจฉริยะของเราไม่ได้มีแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของคนไทยเราพัฒนาเราได้รับเครื่องหมาย MIT ด้วยครับเราใส่ AI อัจฉริยะเข้าไปหมายความว่าเจ้าหน้าที่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่มีประสบการณ์นะครับแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอเนี่ย AI จะช่วยทำงานเพราะฉะนั้นพงคุณส่งผลเพื่อนผู้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นมีดถ้าเป็นอุปกรณ์ระเบิดหรือเป็นของเป็นปืนอย่างเงี้ยครับ AI ตัวนี้จะช่วยแจ้งเตือนได้ว่าแล้วก็วงขึ้นมาเลยว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นวัตถุต้องสงสัยอะไรนะครับก็จะทำให้การคัดกรองเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอคอยของแขกที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนของยานพาหนะนะครับก็ทางเข้าทั้งหมดในงานเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วประจำจุดนะครับแต่ว่าเราก็จะมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่า UVIS หรือว่า Under Vehicle Inspection Solution นะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษยังไงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเคยเห็นคุณณพงษ์คุณชมพงษ์เคยเห็นเนาะก็จะมีรปภ.ที่คอยเอากระจกส่องใต้ท้องรถว่าเอ๊ะมีคาร์บอนมาหรือเปล่ามีระเบิดมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้ของเราเนี่ยเหนือชั้นขึ้นไปกว่านั้นก็คือเราจะเป็นสแกนเนอร์ที่เรามีทั้ง area scan แล้วก็ line scan อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับที่เราคิดค้นพัฒนาแล้วก็เราผลิตขึ้นมาที่โรงงานนครปฐม30ไร่ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแกนที่ไปตั้งอยู่ที่พื้นเลยนะครับรถสามารถขับผ่านได้ด้วยความเร็ว80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดสามารถขับผ่านได้ตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ครับจะจับภาพได้ว่าใต้ท้องรถปกติกับใต้ท้องรถที่มีอุปกรณ์คาร์บอมหรือว่าระเบิดที่ติดมากับใต้ท้องรถเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะสามารถมี FOD นะครับย่อมาจาก Foreign Object Detection ที่สามารถตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มหลักๆของอุปกรณ์ในการคัดกรองความปลอดภัยที่เราจะใช้ดูแลในงานนี้แล้วก็มั่นใจครับว่าจะสามารถช่วยคัดกรองทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การประชุมของเรา เป็นมืออาชีพทัดเทียมกับอารยาประเทศครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแขกหลายท่านกว่า 15,000 ถึง 16,000 คนเลยนะตรงไหนครับที่เป็นจุดสำคัญหรือว่าสิ่งที่ทางงานเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการคัดกรองครั้งนี้ครับ
0: จริงๆอันนี้เนี่ยก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆจะเป็นภารกิจหลักของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดูแลอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ทางวิ่งเองนะครับทีทัศน์เองขออนุญาตพูดในมุมของผู้ร่วมนำเสนออุปกรณ์แล้วกันนะครับก็จุดที่คิดว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือของที่มีอาจจะก่ออันตรายได้นะครับแล้วก็รวมถึงในมาตรฐานการทำงานการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปเลยเนี่ยก็ต้องสังเกตผู้คนที่เดินด้วยว่ามีอากัปกิริยาไม่ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าบัตรประจำตัวหรือว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดงานอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทคโนโลยีดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติงานหรือว่าแขกผู้ร่วมงานไม่ทำงานร่วมกันเลยนะครับก็จะไม่สำเร็จผลขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้องทำงานร่วมกันทั้งคนทั้งเครื่องต้องร่วมกันอย่างดีครับผม
2: ครับแหมงานนี้มีผู้ร่วมงานเยอะฮะ 16,000 กว่าคนจาก100กว่าประเทศนะครับกังวลใจไหมครับงานระดับโลกครั้งนี้ฮะ
0: จริงๆไม่กังวลเลยครับคุณณัฐพลคุณทรงพลท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจริงๆของจาตันเองเนี่ยเราเตรียมตัวสำหรับภารกิจนี้เนี่ยค่อนข้างนานนะครับเราเตรียมตัวมากัน 6-8 เดือนมีการเตรียมความพร้อมมีการเซอร์เวย์สถานที่ตั้งแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อัปเกรดเทคโนโลยีมาเป็น

0: เศษเพื่องานนี้ด้วยเหมือนกันครับ
1: ครับครับแล้วในส่วนของการเตรียมตัวครับหลักจะฝากอะไรถึงทางคุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับ
0: เท่าที่วิ่งได้สังเกตนะครับจากในงานเนี่ยก็การรักษาความปลอดภัยของทางกระทรวงการคลังเองแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเองรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็รัดกุมมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตฝากถึงคุณผู้ฟังหรือว่าท่านสื่อมวลชนหรือว่าผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะครับยังไงก็ขออนุญาตเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้มงวดมากๆแล้วก็มีขั้นตอนพอสมควรนะครับอันนี้ย้อนไปถึงการลงทะเบียนแล้วก็การเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องมีบัตรเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะขออนุญาตเสนอว่านำสัมภาระมาเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เวลาเข้าร่วมประชุมหรือว่าเวลาคัดกรองจะได้ไม่ใช้เวลามากเกินไปด้วยครับผม
2: ครับครับนี่คือเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับภายใต้ระบบนวัตกรรมนะฮะรักษาความปลอดภัยแบรนด์ไทยฮะชาตันนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณทีทัศน์จึงการคุณกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจชาตันโฮลดิ้งที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณณัฐพงศ์ คุณทรงพลครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก
2: ็
0: เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับโชว์ให้โลกเห็นว่าเมืองไทยเรามีดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในหมุน

0: 3ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
4: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
3: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
4: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
3: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
8: ่ช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพาทุกท่านไปที่จังหวัดชุมพรฮะชุมพรโมเดลกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝ่ายชะลอน้ำนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพาพูดคุยกับคุณอัมพลธานีครุฑหรือว่าผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านผู้ใหญ่ครับถามถึงในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มที่หนุนในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
10: คือจริงๆนะถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำเค็มหนุนสูงอ่ะเป็นวิกฤตเลยนะเป็นวิกฤตเพราะว่าชาวเอาชาวอำเภอหลังสวนที่หนักกว่าเพื่อนอยู่ตอนนี้นะ
9: ครับ
10: ตองคลองหลังสวนเรียกคลองพัดตัวคลองต้นสายต้นน้ำเลยนะมันจะดันขึ้นไปถึงแน่นะมันหาดยายเลยนะน้ำใช้ไม่ได้เลยนะ
9: ครับ
10: น้ำดูดน้ำขึ้นไปใช้สวนทุเรียนตายหมดตอนแรกชาวสวนทุเรียนเหมือนตำบลน้ำจืดก็ไม่น่าเชื่อ
9: ครับ
10: ไม่น่าเชื่อดินผมว่าในการวิเคราะห์ของผมดินใต้น้ำเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันเค็มนะก็ขุดบ่อไม่โคลนเสร็จได้ปลูกพอขุดบ่อไม่โคลนเสร็จเรียบรู้ปุ๊บนะเพราะก็ไม่รู้ว่าน้ำจากแก้มที่เกิดเขาไม่ได้ชิมไงเขาฉีดสวนทุเรียนตายหมดนั่นแหละตัวผมไปใต้น้ำไปเช็ดแบบน้ำเค็มเลยนะ
9: ครับ
10: นั่นไม่มีคลองนะนั่นแต่ว่าคลองมันเขาเรียกว่าคลองอะไรนะคลองบางมุดไอ้ดาบบางมุดอ่ะเพราะนั้นก็เป็นวิกฤตหนักตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่ง
9: ครับ
10: แต่เราก็หาวิธีหลายเรื่องนั่งไปชุ่มนั่งหาทางช่วยกันผมบอกแล้วว่าดินใต้น้ำมันหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยพอฝนตกตูมปุ๊บเนี่ยน้ำที่จะขังเลยไม่มีมันชะลักลงทะเลอะไรหมดไงก็เลยวันนั้นเนี่ยกรมวัดโลกร้อนเนี่ยเขาพาผมไปศึกษาดูงานที่สวนแม่โป้งมาก่อนว่าทำไมเขาทำฝายชะลอน้ำใช้แนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ว่าทำฝายแบบนั้นน่ะว่าทำฝายเล็กๆกันจนลงไม่ทำสูงไงทำสูงแค่50เซนพอแต่ทำขั้นๆบันไดมาเรื่อยทดลองทำตอนแรกทดลองทำที่อำเภอหลังสวนก่อนทำไป40กว่าตัวก็เริ่มได้ผลตอนแรกก็ชาวบ้านค้านเหมือนกันว่าถ้าเราทำข้างบนเสร็จแล้วข้างล่างแต่ข้างล่างจะไม่มีน้ำใช้ผมบอกไม่ใช่เราจะทำแบบนี้ทำเป็นขั้นบันไดเราไม่ได้ทำอ่างใหญ
9: ่
10: แต่เราก็ต้องหาแหล่งน้ำใหญ่ที่เป็นอยู่ก็ทำเขื่อนตัวใหญ่ว่าตัวที่เป็นแหล่งน้ำใหญ่อยู่พอน้ำล้นมันก็ลงมาเรื่อยไงแล้วก็ทำบททดลองทำที่ตำบลหาดยายตำบลบางตะพอแล้วก็ตำบลบ้านควรพอได้ผลก็เริ่มขยายทำต่อที่อำเภอประทิวต่อ แล้วไม่ใช่ตะทิวนะท่าเซะ
8: ครับ
10: ตอนนี้ท่าเซะจะทำเยอะมากเลยทำ 7-80 ตัวแล้วตอนนี้ชาวบ้านเริ่มได้ผลไง
8: ครับฮะ
10: เพราะว่าบ่อแมคโครตามหลักขุดบ่อแมคโครขุดยังไงก็ไม่มีน้ำไงพอเราเริ่มทำแบบนี้ปุ๊บก็น้ำใต้ดินเริ่มดีไง
8: ครับ
10: ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเชื่อก็เริ่มทำกันเองก็กระเป๋าเองทำกันบ้างของงบจากอบจช่วยหนุนเสริมมั่งงบจากนู้นมั่งงบจากนี้มั่ง
8: ครับ
10: แต่ตัวหลักสำคัญจริงๆต้องเน้นเรื่ององค์ความรู้มากกว่าผมว่านะ
8: ครับ
10: ที่ผมทำตัวก็เลยตอนนี้เลยได้ผลไม่น้อย
8: ครับ
10: ได้ผลนะตอนนี้ได้ผลมากแล้วปีหน้าจากขยายอีกเป็น200ตัว
8: ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าฝายชะลอน้ำนี่มันเกิดประโยชน์ยังไงสร้างปุ๊บเนี่ยมันใช้เงินเยอะไหมฮะ
10: ก็ตัวหนึ่งมันอยู่ที่คลองความกว้างของคลองเราไม่ใช่ใช้คลองที่กว้างเนี่ย
8: ครับ
10: ให้ตัวประมาณ 3,000-4,000 บาท
8: ฮะ
10: ผมใช้แบบนี้นะหนุนเสริมเรื่องวัสดุก่อสร้าง
8: ครับ
10: แต่ค่าแรงเนี่ยต้องออกกันเองช่วยกันแบบว่าลงแขกอ่ะ
8: แ
10: ต่ในเหมือนเมื่อก่อนก็ลงแขกกัน
8: ครับ
10: สมมติผ่านหน้าสวนผมเนี่ยบ้านหน้าสวนผมกว้างเนี่ยผมก็ใช้หน้าบ้านสวนผมเอาลงแขกเอาแล้วไปช่วยบ้านเพื่อนเพื่อนช่วยบ้านเราช่วยบ้านเพื่อนเราทำกันแบบนั้นไง
8: ครับ
10: ทำมาง่ายๆแบบว่าเราไม่จ้างใครไง
8: ครับก็คือ
10: ทางพวกเราก็หาตังค์หมุนเสริมเดี๋ยวบริษัทให้มั่งเดี๋ยวคนรวยๆก็ให้มั่งคุยคนนู้นคนนู้นให้มั่งอะไรแบบเนี้ย
8: ครับ
10: แล้วทางอบจตอนนี้ทางอบจจังหวัดชุมพรอ้อตั้งงบหมุนเสริมไว้เกือบ10ล้านเหมือนกันว่าให้หมุนเสริมเรื่องแบบนี
8: ้ครับครับแล้วปัญหาในเชิงพื้นที่นี่แก้ไขได้ยังไงฮะพอมีฝายแห่งนี้แล้วเนี่ย
10: เชิงพื้นที่ไม่มีปัญหานะจริงๆทำนี้มันมีปัญหากับทางกรมป่าไม้มั่งอุทยานมั่งไงเพราะเราทำแบบกึ่งถาวรไงใช่บอกพอกึ่งถาวร

0: ถาวรเสร็จแล้วผมบอกว่าเขากำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ทำสูงทำใหญ่เราทำเตี้ยๆตอนนี้พยายามคุยเสร็จแล้วว่าให้ทางคนที่ก็มีอำนาจคุยกับทั้งนายอำเภอบ้างผู้ว่าบ้างผู้ว่ามาลงทุนผสมปูนเองอ่ะ
1: ครับ
0: ผมตัวแท้ก็จะตอบเรื่องงานได้เลยไง
1: ครับครับแล้วพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของที่ท่านเนี่ยเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตอนนี้ครับในยามแล้งยามมรสุมเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างครับ
0: ยามแล้งยามมรสุมเหรอ
1: ครับ
0: เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้าผมบอกจริงๆของเราเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะของเราทั้งจังหวัดชุมพรมัน8อำเภอเราจัดตั้งกรรมการขึ้นมาหมด
1: ครับ
0: สมมติว่าหน้าไหนมีอะไรเนี่ยเราจะส่งแขกกันไงให้ดูแลเป็นประธานแต่ละอำเภอกันอยู่และทำงานดูว่าตรงนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าไม่มีปัญหานะสมมติว่าผมอยู่เกาะพิทักษ
1: ์ครับครับ
0: ไปไม่ได้เราก็ส่งแขกไปที่อื่นก่อนไปสัมผัสวิถีที่นี่มีอะไรมีอะไรเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไงดังนั้นการท่องเที่ยวโดยจังหวัดชุมพรโดยชุมชนจังหวัดชุมพรมันไม่มีหลายเรื่อง
1: คร
0: ับ ก็กำลังเปลี่ยนวิถีว่าการคิดว่าอยากคิดเรื่องสวนทุเรียนได้มากนักคุยเรื่องภาคเกษตรเรื่องให้เขาพาดูแลเรื่องแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมพาเขาไปเรียนรู้คนอยู่ป่ายังเขาอยู่กันยังไงเหมือนพระโต๊ะเขาสอนนะ
1: ค
0: นกับป่าอยู่ยังไงโดยไม่ต้องทำลายกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลงทะเลก็คุณจะดูแลเรื่องอะไรเนี่ยทำไมม้าน้ำของบ้านอะไรนะบ้านท้องตมมดทำเรื่องม้าน้ำเนี่ยทำไมกับม้าน้ำเขาอยู่กันได้ก็ไม่ทำลายม้าน้ำเหมือนที่มาบ้านผมแบบนี้เขาก็ดูแลเรื่องแบบนี้อนุรักษ์ปูอะไรแบบนี
1: ้
0: มันเหมือนการศึกษาเรียนรู้ผมว่าการท่องเที่ยวดูชุมชนนะของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันติด
1: ครับ
0: ต่อตั้งแต่ปราดทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่สวนทั้งยันทะเลนะจับปูผาสูหมานาทีเลยนะเราทำงานกันแบบนั้นมากกว่าไปแรงหน้าแรงไม่เกี่ยวเราอยู่กันได้เราดูแลกันได้แต่พอเราทำเอานี่เอาฝายชะลอน้ำมาก็เป็นศูนย์เรียนรู้อีกตัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอาฝายชะลอน้ำมาที่อื่นก็มาเอาที่นี่ทำได้ก็มาเรียนรู้ก็มาศึกษาก็มาพักแต่แบบนี้มันก็เลยเราก็ควบคู่ระหว่างเนี่ยไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วภายใต้นโยบายที่เราทำงานกันอยู่เราไม่อยากให้ว่าจังหวัดชุมพรต้องโดดเดือดร้อนเรื่องน้ำไง
1: ครับ
0: เพราะหน้าวัดนี้เกือบทุกแห่งที่ผมสังเกตดูนะไม่มีนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องน้ำพอน้ำท่วมมาก็รอข้าวถุงแจกไม่รู้จะเก็บมาใช่ไหมพอน้ำแรงเอาต้องขอน้ำทางหน่วยงานรัฐต้องขนน้ำไปให้กินกันอีกผมก็เลยมีนโยบายวางแผนเขียนแผนยุทธศาสตร์ไว้พวกนี้ไว้หมดว่าจะทำไงของท่านน้ำมามากจริงๆอ่ะน้ำต้องผันไปทางไหนถ้าน้ำไม่มีอ่ะต้องทำยังไงน้ำใต้ดินต้องมีแต่ตอนนี้เรามีแนวความคิดถึงขนาดว่าขอบคลองทั้งหมดที่ว่ามันคลองใกล้ๆทั้งหมดของจังหวัดชุมพรทุกแห่งตั้งแต่อำเภอเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนเราบอกว่าตัดเขตให้ปลูกต้นไม้ด้วยนะ
1: ค
0: ลองเนี่ยตัด2เมตรเนี่ยเราห้ามทำการอะไรเราปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ต้องทำแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับท่านผมก็เดินทางไปกับเนี่ยหน่วยงานของรัฐของผมจำลองด้วยของผมโลกร้อนเนี่ยไปทำงานกันผมว่าได้ผลตอนนี้เริ่มได้ผลนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: โอ้ครับพูดง่ายๆก็คือหลักการสำคัญที่สุดก็คือชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีกันในการดูแลแล้วก็ประสานกับหน่วยงานรัฐด้วยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช่ตัวนั้นมันใช่เลยแต่ว่าความรู้อ่ะ
1: ครับ
0: เป็นนี่นะความรู้ให้เขาทำว่าทำแบบนี
1: ้
0: แล้วข้างล่างก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเราทำแบบนี้ใต้ดินจะซึมซับลงมาน้ำไม่ทะลักลงไปเราจะถังน้ำไว้แบบนี
1: ้
0: คือตัวนี้ตัวสำคัญสำคัญอยู่ตัวการท่าใจเราก็ผมก็เดินทางไปกับทุกหมู่บ้านนะ
1: คร
0: ับ เรียกผู้ใหญ่กำนันนายกอบจตอนนี้อบตอบตทุกแห่งต้องมีนโยบายสำเร็จเรื่อยๆด้วยนะว่าถ้าเขามาห้าแสนเอาคือวัสดุแจกชาวบ้านไปทำตอนนี้เริ่มดีขึ้นเกือบทุกอบตแล้วตอนนี
2: ้ครับครับแล้วความร่วมมือแล้วก็บทบาทที่เราทำงานร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรมโรคร้อนเป็นยังไงบ้างฮะมีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยเหลือเติมเต็มศักยภาพชุมชนยังไงฮะ
0: คือตอนนี้กรมโรคร้อนเขามีศักยภาพในเรื่องเอาองค์ความรู้มาใส่และเรียกนัดประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันในแบบนี้ไปช่วยเหลือก็คือไปแนะนำการไปช่วยกันทำเน้นหนักตรงนี้คือเน้นหนักเพื่อให้ความรู้กันมากกว่าก่อน
1: ครับ
0: ผมว่านะ เพราะว่าเขามีองค์ความรู้เขาเข้าใจตูบัตเนี่ยเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันง่ายไง
1: ครับ
0: ก็ตอนแรกบ้านมันพูดยากไปตอนนี้พอให้ทำตูบัตมันไม่ถึงประมาณต้องแก้หังไงตอนนี้เราของโรคร้อนก็เลยเรียกมาตั้งแต่กลุ่มกันบอกว่าไม่ใช่นะเรามาช่วยกันเองนะแต่เรามีงบประมาณแบบนี้ให้บ้าง เดี๋ยวทางกรมโลกร่วมกับ

0: านงานกับไอ้หลายๆแห่งอ่ะก็จะช่วยเรื่องแบบนี้แบบนั้นเนี่ยแล้วพาเขาไปดูงานอะไรแบบนี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้าเราทำแบบนี้นะสักติดต่ออีก 2-3 ปีแล้วผมว่าทั่วประเทศไทยถ้าทำได้แบบนี้นะไม่ว่าจังหวัดชุมพรอยู่ที่ไหนนะ
1: ครับ
0: ต่อไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะอย่างน้อยๆฝนตกมามันไม่ไหลลงทะเลหมดอย่างน้อยๆมันต้องซึมลงดินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: มันก่อนจะไปได้ผมคิดแบบนั้นแล้วก็ลองให้ชาวบ้านลองทดลองดูอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าจากที่เราทำแบบนี้มาแบบนี้เสร็จแล้วลงน้ำใต้ดินเนี่ยห่างจากนี้ไป20เมตรเนี่ยลองดูที่มีน้ำไหมก็บอกมีเอามีก็โอเคหรือว่าน้ำใต้ดินก็มี
1: ครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงชาวชุมพรเนี่ยครับรวมถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะตอนนี้อยากให้ชวนมาร่วมในเรื่องของการดูแลฐานทรัพยากรที่มีอยู่ณตอนนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ได้ให้ข้อคิดต่างๆแล้วก็ชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานนี้เนี่ยครับ
0: คือจริงๆคนจังหวัดชุมพรผมบอกว่าไม่ใช่แค่จังหวัดชุมพรนะผมว่าถ้าทุกคนมองเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะเรื่องสภาพอากาศทุกอย่างใครก็รู้แล้วถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันหนักทุกจังหวัดแม้แต่จังหวัดชุมพรนะภาคเกษตรเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการปลูกต้นไม้การทำลายต้นไม้เราหยุดได้แล้วเน้นนุ่มหนุนเสริมเรื่องแบบนี้เรื่องผมบอกว่านะว่าในหลวงท่านไม่เคยสอนว่าวันที่5ธันวาต้องปลูกต้นไม้เนี่ยท่านบอกมีต้นไม้ก็ปลูกและดูแลมันดูแลและรักษากันเพื่อกันเหลือเพื่อซื้อซึ่งกันและกันไปมีความรู้ก็ช่วยกันทำและผมเชื่อว่าจังหวัดชุมพรต่อไปจะไม่มีรถถัง
1: ครับ
0: เพราะปัญหาที่จังหวัดชุมพรจะมีรถถังตลอดแต่ถ้าพอเราเริ่มทำตรงนี้ยกตัวอย่างคือหาดยายเลยตำบลหาดยายตับวังตะกอเลยนะตอนนี้รถถังมีน้อยก็ที่ว่าต้องพุ่งน้ำและต้องแย่งน้ำกันนะและตอนนี้ที่ท่าแท้จะเกิดขึ้นดีกว่าเพื่อน
1: ครับ
0: พอคนเริ่มทำมันมากเพราะท่าแท้คนเดือดร้อนมากเรื่องแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจคิดร่วมกันคิดเพื่อและเผื่อเพื่อนด้วยแล้วผมว่าต่อไปในจังหวัดชุมพรน่าจะเป็นเคสตัวอย่างของจังหวัดอื่นแต่ถ้าทั่วประเทศไทยถ้าคิดเรื่องของสภาพโลกร้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษเรื่องธรรมชาติหัดโทษตัวเองก่อนแล้วหัดมาทำกันนะแล้วผมเชื่อว่าไปกันได้ไม่จำเป็นนะแล้วไม่จำเป็นต้องอันนู้นนะผมบอกว่านะต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ถึงแวดล้อมถ้าเอาการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้ามาดูแลกันนะผมว่าโลกร้อนนะเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรสารพัดเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราการท่องเที่ยวโดยชุมชนมันดูแลกันนะ
1: ครับ
0: ทรัพยากรสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะอย่าดูแลทรัพยากรตัวนี้ได้นะเลยอยากฝากว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนอาชีพดั้งเดิมด้วยแล้วก็มากลับมาทำเรื่องการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำได้ทรัพยากรถึงได้ล้มขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราจะดูแลได้ทั้งหมดพอได้เราดูแลตรงนี้ได้ทั้งหมดได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับมาฟื้นกลับมาไวนะ
1: ครับ
2: ครับผู้ใหญ่ครับถ้าใครอยากจะไปดูชุมพรโมเดลแล้วก็ไปขอองค์ความรู้ตรงนี้มีช่องทางติดต่อประสานงานไหมครับ
0: ให้เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ081เนี่ย093 081 093
1: 1443ครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ขออีกทีครับชาวบ้านจะได้จดทันฮะขออีกทีฮะ
0: 081093-1443
2: ครับติดต่อผู้ใหญ่หลังได้โดยตรงนะครับ
0: ได้ตรงเลยนะผมมีทีมงานมีอะไรพาไปดูพาไปศึกษาหรือจะเชิญให้ผมไปดูและให้ทำยังไงผมไปได้หมดนะ
2: นะฮะโทรปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับชุมพรโมเดลนะฮะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝายชะลอน้ำนะฮะเออ
0: ผมอยากได้ทำในเรื่องบอกว่าถ้าจะดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ดีขึ้นเนี่ย
2: ครับ
0: ต้องเปลี่ยนเครื่องมือต้องหาเครื่องมือให้เจอคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ครับ
0: เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะดูแลเรื่องทรัพยากรมาก่อนถ้าทรัพยากรถูกทำลายขยะหรือเยอะแยะหมดพวกนี้นะผมว่าจะไปทำไม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะต้องเอาตัวนี้มาทำนำและได้ตังค์เราไม่ต้องพูดต้นไม้เราพาเขาไปเที่ยวไปดูนกดูอะไรแบบนี้ผมเชื่อนะว่าประเทศไทยน่ะจะไปได
1: ้ครับ
0: และสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมาเที่ยวมาบนนรกทำอะไรกันหรอกถ้าเขาคิดได้แบบนี้ผมเชื่อไปได้ถ้าอยากเนี่ยถ้าอยากศึกษาว่าทำไมจังหวัดชุมพรก็เริ่มดีขึ้นนะฮะผมว่าท่านโทรมาหาโดยตรงได้เลย
2: ครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอัมพลธานีครุฑผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ไปติดตามที่อีกหนึ่งเรื่องครับกับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยเร่งปรับตัวกันทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่เป็นโมเดลต้นแบบระดับประเทศและเพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมไปนะครับนั่นก็คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์คืออะไรนะครับและทำไมถึงได้รับรางวัลอันเลอค่านี้นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านบัญชาชวรินทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับครับสวัสดีครับคุณทรงพลชูเวศกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับผมครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับในส่วนนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่าน
3: ครับที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม ESG Symposium 2023นะครับหรือ2566ก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับ CEO บริษัทชั้นนำของประเทศแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มาระดมสมองกันครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขณะเดียวกันก็พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็มีการเสนอจนกระทั่งได้แนวคิดว่าต้องร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับผมแล้วก็โดยใช้พื้นที่สระบุรีนะครับเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือเรียกว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับผมครับเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญหานะครับข้อจำกัดโอกาสต่างๆปัจจัยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วก็ร่วมกันหาทางแนวทางแก้ไขนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ขยายผลไปพื้นที่อื่นครับผมครับ
2: ครับครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าสระบุรีเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมหนักการท่องเที่ยวต่างแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซับซ้อนในจังหวัดเสี่ยงที่สำคัญก็คือมีการปล่อยก๊าซสูงมากเป็นอันดับ3นะครับของประเทศอันจะเป็นที่มาที่ไปที่ได้คัดเลือกสระบุรีเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์กับผมครับ
2: ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์มีกลไกหรือรูปแบบในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
3: ครับกลไกในการทำงานของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเขาเรียกว่า 4P นะครับก็คือpublic private นะครับ people partnership พูดง่ายๆก็คือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่า element นะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือวิธีการทำงานนั่นคือเราไม่สามารถที่จะทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับในเรื่องนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันมามีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันได้รับประโยชน์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ล่ะครับในความสำเร็จของโครงการนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีความสำเร็จใดๆบ้างแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงครับ
3: ครับในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราทำงานไปปั๊บเนี่ยนะครับทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็พบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำประเด็นเรื่องนึงเนี่ยมันทำเรื่องเดียวมันได้หลายเรื่องก็เลยเป็นหลักคิดที่แนวทางการทำงานของทีมสามรีเซนบ็อกนะครับก็คือทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องแล้วก็มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่โครงการเพื่อลดคาร์บอนเท่านั้นครับแต่ขยายไปสู่กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั่นก็คือทำให้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราทำมาในเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องขยะเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างอาชีพได้ไหมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรพูดง่ายคือว่าการทำสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต้องตอบโจทย์ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไรด้วยซึ่งผมใช้คำง่ายๆละกันว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็คือสระบุรีมันกินได
2: ้
3: กินได้ในความหมายคือช่วยให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะเขาดีขึ้นนะครับลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวอย่างเห็นชัดๆก็ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียกลดร้อนเนี่ยเราก็สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้900,000 กว่าบาทแล้วก็ทางกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็จัดสรรคืนสู่องค์กรท้องถิ่นต่อสู่ชุมชนที่ทำเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือได้รางวัลด้วยนะครับโลคาร์บอนเควินอวอร์ดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวครับก็เกิดโครงการทางขยะซึ่งมีสมาชิกร่วมถึง120,000 คนนะครับ แล้วก็สร้างรายได้กว่า 5.8 ล้านบาทก็นำเงินมาจัดสวัสดิการให้กับชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดตอนนี้เราทำเรื่องโครงการจัดหาส่วนเกิน

0: เป็นฟู้ดเซอร์พัสนะครับหลักก็คือเพื่อลดในเรื่องของมีเทนเรื่องการลดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้อาหารส่วนเกินเนี่ยสำหรับที่จะไปให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับประทานนะครับก็มูลค่าณขณะนี้ทำประมาณ 5-6 เดือนก็เกือบมูลค่าคิดจะ6ล้านกว่าบาทแล้วครับผมครับแต่สาระสำคัญที่สาระสำคัญที่เป็นหัวใจที่เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเพิ่มที่ที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจาก38ป่าสู่45ป่าการลดคาร์บอนเนี่ยก็คือการนอกจากลดคาร์บอนแล้วควบคู่กันคือเราต้องสับสนเรื่องการดูดซับคาร์บอนด้วยพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชนจะทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็การทำเรื่องนี้ก็สามารถสร้างอาชีพนะครับเสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมป่าเรื่องของการเดินป่าเรื่องของการสร้างถ้ำทะลุถ้ำในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเดินทะลุถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพหลักๆที่เห็นณปัจจุบันเนี่ยความเป็นสังผลสำลิดก็คือว่าทางสำนักงานกพร.เนี่ยนะครับได้เชิญสาวรีเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนสาวรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน National Action Plan หรือแผน NAP นะครับภายใต้แนวคิดที่จะมีสมาชิกเครือข่ายเป็น Open Corp Government Partnership นะครับดึงเข้ามาเป็นทำงานในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนความยั่งยืนของโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือต้องจับต้องได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์กินได้ครับผมครับ
1: ครับท่านครับก้าวต่อไปของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เราจะทำยังไงฮะให้จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวในอนาคตฮะในมุมมองของท่านผู้ว่า
0: ครับมุมมองของผมคือตอนนี้คือต้องพูดต้องยอมรับว่าตอนนี้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไกลแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ถ้าท่านเปิดดูในของของไอ้ Economic Forum เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโลกของระดับโลกท็อปตั้งแต่28 29 30มาเนี่ยก็นำเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไปเสนอขณะเดียวกันครับเราก็ต้องสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนและเดินต่อไปก็คือณขณะนี้เรื่องของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์หรือโลคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนละจากภาคอุตสาหกรรมหลักละแต่เป็นการทดลองเมืองที่ว่าที่มีฐานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหลักเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนั่นก็คือโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์จะต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนสนามทดลองนะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสนามทดลองของการเปลี่ยนผ่านทั้งเมืองได้อย่างไรมากกว่าเป็นเพียงโครงการแค่ลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบพระคุณท่านบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพงพลคุณนัทพลและผู้ฟังนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยครับ
3: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการหมุนตามวันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
2: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรม

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดึงการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขย ขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
10: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลานี้จะเป็นรายการที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนก็ตามมีปัญหาลำบากเดือดร้อนแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันสำคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยเรา13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพวกเราด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านนะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะได้สืบสานตามรอยพระองค์ท่านนะก็คือสิ่งที่ได้ทำเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองกับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราประสบภัยพิบัติเช่นนี้นะก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องรวมพลังช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะหากแม้ว่าไม่

0: มีภัยพิบัติก็ตามพบเห็นใครที่ลำบากเดือดร้อนนะครับปุ๊กก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะรายการของเราขอเป็นสื่อกลางนะคะในการติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมชาวบ้านด้วยกันก็ช่วยเหลือกันได้นะคะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เปิดเป็นพื้นที่นะของพวกเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้มาช่วยเหลือกันนะหมายเลขโทรศัพท์ของเราท่านก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะมือถือ3หมายเลขนี้โทรได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่ห้องส่งที่ปุ๊กนั่งจัดรายการพูดเจ๋าๆนี่ออกอากาศสดนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครจะมาหาก็มาตอนเวลานี้ได้เจอแน่นอน 0227697117และ0227697721นะนี่ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ส่งเข้ามาได้เลยนะฮะส่งเข้ามาที่เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะพวกเข้าใจดีว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็ไม่สะดวกนะในเรื่องการโทรศัพท์แต่ถนัดนะฮะถนัดเรื่องการเขียนจดหมายนะคาดว่าสมัยสาวหนุ่มๆสาวๆอาจจะเขียนจดหมายจีบกันบ่อยมั้ง นะฮะจะสะดวกช่องทางไหนก็ได้นะมาทาง Facebook ก็ได้นะฮะส่งเข้ามาเลยนะฮะพิมพ์แชทมาตอนนี้ใครที่สนใจทางสื่อออนไลน์ก็เข้ามาที่สถานี Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจอปุ๊กนั่งจัดรายการเลยนะคะเห็นหน้าฟังเสียงชัดเจนนะฮะหน้าชัดมากนะส่วนเสียงก็สวยมากนะไม่ใช่หน้าสวยเสียงชัดนะฮะมันต้องสลับกันบ้างคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เอ๊ะคุณอนุมาชักยังไงถูกคุณผู้ฟังคะมันก็เป็นธรรมดานะฮะคนเราจะสวยกันหมดทั้งประเทศคงไม่ได้นะฮะมันต้องเฉลี่ยกันไปรวมๆกันแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์นะคะเราก็ยิ่งจะมีเสน่ห์มากขึ้นถ้าเรามีน้ำใจจะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะฮะอย่างทีมงานคนขยันหลังไมค์พวกยอมรับนะคุณผู้ฟังปุ๊กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทีมงานปุ๊กก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้ดูน้องๆเคืองทีมงานปุ๊กน่ารักนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยยิ่งทำให้น่ารักมากขึ้นยิ่งทำให้สวยมากขึ้นก็คืออะไรคะเป็นคนที่คอยช่วยติดต่อประสานงานนี่แหละนะฮะมีนิ้วอยู่10นิ้วนะฮะแต่โทรศัพท์เก่งๆนะคุณผู้ฟังทีมงานเรามาแล้วค่ะสายแรกนะฮะเป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะอพม.ค่ะคุณผู้ฟังพี่สุรีรัตน์กำปั่นทองอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะพี่สุรีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างครับพี่สุรีรัตน
1: ์ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วค่ะแต่ว่าสถานการณ์ของที่หนักที่สุดก็คืออำเภอบ้านสร้างค่ะตอนนี้ยังอ่วมอยู่เลย
0: ที่ว่าน้ำลดนี่คือยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดใช่ไหมฮะยัง
1: ค่ะ
0: ขังอยู่ไหมครับพี่แถวไหนบ้างครับพี
1: ่พื้นที่ครอบคลุมแทบจะทั้งหมดเลยค่ะถ้าคิดเป็น 100% นี่ที่ใช้การเดินทางได้น่าจะประมาณไม่ถึง 20% ค่ะตอนนี
0: ้แต่น้ำเหรอคะแล้วน้ำลดลงสักแค่ไหนมีสัญจรโดยรถยนต์ปกติได้ยังครับพี่เผื่อใครเขาจะลงพื้นที่ไปแจกหม้อหุงข้าวไปบริจาคของเอาเสื้อผ้าไปแจกเอาผ้าห่มหมอนมุ้งไปให้เนี่ยยังพอเข้าได้ไหมหรือเข้าไปตรงไหนถ้าเขาอยากไปแจกอะค่ะพี่
1: ค่ะต้องประสานมาก่อนนะคะว่าจะไปทางจุดไหนเพราะว่าณตอนนี้คืออย่างอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็ไปได้แค่บางจุดประจันตคามก็บางจุดกบินบุรีนี่ลดแล้วแต่ก็ยังไปได้ไม่ทั่วเนาะแยกกบินแยกสามทหารส่วนบ้านจ้างนี่ทั้งหมดเลยค่ะไปไม่ได้เลยตอนนี้อพยพมาที่อำเภอเมืองค่ะ
0: อืมค่ะแล้วในความลำบากของพี่น้องเราตอนนี้อะค่ะพี่สุรีรัตน์ถ้าหากว่าคนไทยใจดีฟังรายการอยู่บอกโอ้อยากจะช่วยเราควรจะช่วยยังไงบ้างถ้าจะเอาของไปให้อะไรจำเป็นหรือใช้ทางไหนวิธีไหนยังไงบ้างครับพี่ขา
1: ก็ประเด็นแรกก็คือประสานมาทางผู้นำอะนะคะแล้วก็อยากทราบว่าเขาจะลงมาพื้นที่แล้วก็สิ่งที่มามอบเนี่ยก็คือประมาณไหนเราจะได้เตรียมว่าผู้ป่วยบางก็มีพวกตั้งแต่ เด็กหรือคนพิการอะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่อะค่ะ
0: อันนี้ปุ๊กถามปุ๊กขออนุญาตถามนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะได้ช่วยกันง่ายถ้าเป็นเด็กตอนนี้เด็กต้องการอะไรพี่อะถ้าเด็กเขาต้องการอะไรหนึ่งนม
1: นมค่ะนมแล้วก็
0: นมกล่อง
1: ค่ะนม

0: หมดแพมเพิร์ดแล้วก
1: ็
0: ถ้าเป็นอาหารก็อะไรนะเหมือนพวกซีเรียลอะไรพวกนี้ค่ะถ
1: ้
0: าเด็กใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จ้ะ
0: ส่วนคนพิการหรืออะไรประมาณนั้นก็จะมีผ้า
1: อ้อมผู้ใหญ
0: ่ใช่ค่ะคือสำคัญมากแล้วก็อาหารที่
1: อ่อน
0: ๆสมบูรณ์ใช่อาหารอ่อนๆมันก็จะเป็นพวกอะไรโจ๊กที่มาชงน้ำร้อนได้ก็จะดีเพราะนะแม้ตอนนี้บางจุดต้องใช้เรือนำอาหารกล่องเข้าไปส่งอะค่ะ
1: อ๋อแล้วไฟฟ้าก็ใช้ได้หรือพี่ถ้าเราเอาเรือไปเขาจะต้มน้ำร้อนยังไงหรือว่าใช้เตาแก๊สปิกนิกกันคะ
0: ตอนนี้ก็คือบางจุดเขาเริ่มเชื่อมเรื่องไฟฟ้าเริ่มได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่เขายังไม่ออกจากพื้นที่เขาก็อยู่กันในบ้านนี่แหละอาหารการกินเราก็ต้องเอาเขาไปส่งเนาะ
0: ใช่ยังเป็นข้าวกล่องอยู่ค่ะตอนนี
1: ้อ๋อค่
0: ะ
1: แล้วก็ในนอกเหนือจากเรื่องของอาหารการกินแล้วพวกยายานี้ต้องการยาพวกยาน้ำกัดเท้ายังจำเป็นต้องใช้อยู่ใช่ไหมพี
0: ่ต้องใช้อยู่ค่ะเพราะว่าเราพอสตก็เหมือนมันมีจำกัดเนาะไม่ได้มีแบบว่าเยอะณตอนนี้ก็คือเหมือนถ้าแจกจ่ายกันก็ไม่น่าจะพอค่ะ
1: โอเคแล้วนอกเหนือจากยาน้ำกัดยาป้องกันน้ำกัดเท้าแล้วยาอะไรอีกจ้าที่ต้องใช้กันนะจ้า
0: ถ้าน้ำท่วมมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่า
1: แก้ปวดแก้ไข้
0: นี่ค่ะอันนั้นพอจะมีช่วยเหลือกันได้จะมีนั่นค่ะอะไรนะ
1: อะไร
0: ที่ยุงอะค่ะเกี่ยวกับยุงอะตอนนี
1: ้เอาไม้ตียุงเหรอคะยาทากันยุง
0: ไม่ใช่ยาทากันยุงค่ะเพราะว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยพอน้ำเสียทีนี้ก็ยุงเยอะมากค่ะ
1: จะหาว่าปุ๊กโฆษณาก็ได้แต่ปุ๊กพูดไปก่อนเลยประเภทเดียวกับพวกกย15ค่ะน่าจะเป็นกย16 17 18 19อะไรก็ได้หรือเป็นตค15ก็ได้แต่ให้มันกันยุงได้ก็โอเคนะ
0: ใช่
1: ไหมพี่สุริยัตน์อ่ะโอเคอาหารการกินยาแล้วเราพวกหมอนผ้าห่มอะไรยังไม่ต้องใช่ไหมหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายังไม่ต้องใช่ไหมพี
0: ่ถ้า
1: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ถ้าจะกรุณาก็ดีค่ะเพราะว่าดูแล้วสภาพบ้านบางบ้านเนี่ยท่วมจนของไม่มีเหลือเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าคือทั้งหมดทั้งหลังเลยก็มีค่ะคือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้กระทั่งเตาแก๊สหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ค่ะบางบ้านไม่เหลือเลยคือใช่หลังคาก็เหลือประมาณคืบเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนักมากปีนี้
1: หนักมากแต่ว่าพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านตอนนี้ยังไม่ต้องใช่ไหมถ้าเกิดสมมติคนจะไปบริจาคอาทิตย์นี้เนี่ยภายใน7วัน10วันนี้เนี่ยพวกของล้างบ้านยังไม่ต้องมาใช่ไหมพี่ยังไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงจ๊ะ
0: ถ้าสมมุติว่าจะนำมาก็ดีค่ะเพราะว่าพอน้ำลงแล้วเขาก็จะได้ใช้งานได้อะค่ะ
1: เอามาเผื่อไว้ก่อนเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอาเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนน่ะนะคะใครที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยปุ๊กกำลังคิดอยู่นะคะว่าเราน่าจะรวมพลังตั้งมั่นได้นะคะไปช่วยกันจัดแจกของเนี่ยร่วมกับทางอพม.ประจินบุรีร่วมกับพี่สุริรัตน์ก็ได้เนาะผนึกกำลังกันกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดประจินบุรีอาจจะขนไปสัก1รถกระบะหรือว่าถ้ามากกว่านั้นเราก็ค่อยว่ากันหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนอยู่ในขณะนี้ใครที่ฟังพี่สุริรัตน์พูดแล้วก็มีความรู้สึกเอ้ยอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนี่โทรศัพท์เข้ามาบอกก็ได้นะฮะ0817159551-3ซึ่งเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ก็เป็นเบอร์ไอจีไลน์ด้วยนะฮะอาจจะติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวหาช่องทางช่วยเหลือเนาะโดยรวมนี่น่าจะเดือดร้อนกันหลักกี่หมื่นคนคะเนี่ยถ้าคร่าวๆตอนนี
0: ้ตอนนี้น่าจะทั้งครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยค่ะเพราะว่ามันใช่หลักเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันพื้นที่แทบจะไม่มีเหลือแบบเป็นบกได้เลยอ่ะประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหลือที่แห้งเลยมีแต่ที่น้ำทั้งนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เป็นบ่อปลาด้วยอะไรด้วยเสียหายบางคนที่แบบว่าเหมือนเริ่มต้นไม่ใช่เฉพาะแต่เริ่มต้นจากศูนย์อ่ะเริ่มต้นจากติดลบณตอนนี้น่าสงสารมากค่ะคนประจิน
1: ถ้าน้ำลดนี่ชีวิตเหมือนลดลงไปด้วยเลยนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่กลับมาที่ปกตินะติดลบเลยโอ้นี่มันต้อง
0: ติดลบเลยค่ะ
1: คือเราต้องคิดกันหลายต่อนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวรบคือคิดตอนนี้คิดเฉพาะหน้าก่อนตอนน้ำท่วมขังเอาให้มีกินมีอยู่กันเฉพาะหน้าเดี๋ยวพอน้ำลดก็คิดเรื่องทำความสะอาดบ้างตั้งหลักหาของใช้ที่จำเป็นจากนั้นก็ต้องคิดเรื่องทำมาหากินหาเงินนะหาเงินมาซื้อข้าวกินมาซ่อมบ้านมาหาเงินเตรียมเปิดเรียนลูกเทอม2อีก นาะฮะ
0: ใช่ค่ะค่ะลำ

0: บากลำบากมากลำบากมากตอนนี
1: ้ทราบอ้าวอ้าวเดี๋ยวปุ๊กจะพยายามคิดหาวิธีแล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเราร่วมด้วยช่วยกันนะพี่สิริรัตน์กับปุ๊กติดต่อกันเป
0: ็
1: นระยะนะพี่นะวันเว้น2วันวันเว้น2วันหรือว่าฉุกเฉินอะไรแจ้งมานะพี่สิริรัตน์นะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ

0: กันในประวัติของประจีนพุกว่าคราวนี้ก็น่าจะหนักที่สุดในจังหวัดเขาแล้วตั้งแต่มีกันมานะน่าจะประมาณนั้นได้เลยถ้าฟังอย่างทางพี่สุริรัตน์ว่านะคะจากประจีนบุรีไปกันอีกจังหวัดหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ห่วงนะพระนครศรีอยุธยานะฮะท่านประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พี่สมคิดกลัดครามค่ะพี่สมคิดสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้ยเป็นยังไงพระนครศรีอยุธยาของพวกเราตอนนี้สถานการณ์พี
1: ่ตรงเลยนะพระนครศรีอยุธยาก็ไม่รุนแรงเหมือนพวกปัจจีนอะไรแต่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันจะท่วมบ่อยที่สุดจนชิน
0: ใช่
1: แต่มันก็บางครั้งมันก็เหมือนซ้ำซากใช่ไหมอย่างกับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอำเภอบางบานอย่างผมพักหายนี่ก็ท่วมยังลุยน้ำอยู่เลยแต่ตอนนี้ลดลงหน่อยนึง
0: จ้ะแต่ว่าลดลงนี่คือหน่อยหนึ่งนี่หน่อยแค่ไหนหัวเข่าเอวหรือว่าประมาณไหนพี่ตอนนี้
1: จากหัวเข่าอะตอนนี้ก็อยู่เลยตะปบมา
0: ตะตุ่ม
1: เลยตะตุ่มมาครับผม
0: ก็ทุเลาหน่อยนะคะพอเห็นสถานการณ์ที่ปราจีนนี่ขนาดคนอยุธยาน้ำก็ท่วมตัวเองอยู่ปุ๊กยังเห็นคนอยุธยาไปช่วยคนปราจีนอยู่เลยนะพี่สมคิด
1: ยังอยุธยานี้เคยท่วมแต่มีเรือมีอะไรทุกอย่างใช่ไหมคือ
0: พร้อม
1: อยู่พร้อมยังกาบ้านผมเนี่ยพ
0: ู
1: ดตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าปีไหนน้ำไม่ท่วมเลยก็ผิดปกติเพราะผมเป็นเด็กน้ำไปท่วมแต่น้ำมันไม่มากถึงขนาดนี้สมัยเด็กๆอ่ะ
0: จ้า
1: ใช้เรือจานแต่ทีนี้น้ำมันมากจัดขนาดโถมอะไรมันก็มา
0: ค
1: ือมันเอาจากนะมันคือระบบเดี๋ยวนี้มันผิดกันสมัยผมเด็กๆนี่นาทำนาปีใช่ไหมทำนาในทำนาปีก็จะเอาน้ำเข้าทุ่งก่อนจะมาลงนะอย่างกับบ้านผมเนี่ยอยู่ริมคลองใช่ไหมกว
0: ่
1: าจะมาคือกว่าจะมาริมคลองเนี่ยต้องในทุ่งเต็มก่อนนาปังก็เกี่ยวไม่ได้น้ำก็ต้องมาท่ามาคือในคลองนี่ก่อน
0: จ้ะ
1: ยังเข้าทุ่งไม่ได้ก็เลยมันก็ลำบากหน่อยพูดตรงลำบาก
0: ค่ะฉะนั้นณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีประสบการณ์มากที่สุดแล้วล่ะเรื่องของน้ำท่วมนะมาปรึกษากันได้เลยนะฮะ
1: จะมีบ้าน
0: จ้ะ
1: นะเราจะมีกันทุกบ้านครับ
0: แสดงว่าคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือในชีวิตของเราส่วนมากเราชอบคิดอย่างนี้นะพี่สมคิดพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน1ต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง2ต้องมีรถยนต์และ3ต้องมีเรืออนาคตนะมันต้องมีให้ครบใช่ไหมฮะบ้านมันแพงอาจจะเริ่มจากการซื้อรถก่อนแล้วก็ไปซื้อเรือต่อแล้วบ้านอาจจะเป็นสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละชีวิตต้องสู้นะพี่สมคิดให้กำลังใจหน่อยสิให้กำลังใจใครเจอน้ำท่วมหน่อยพี่
1: ครับขอบคุณมากเลยนะที่ยังห่วงใยผมมากก็เป็นกำลังใจที่อำเภอหนักที่สุดคือในพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอบางบานและต่อมาก็บางทรายเสนาบางปะอินเนี่ยก็หนักครับเท่านั้นเอง
0: นะ
1: แต่บางเราเนี่ยเคยท่วมยังกับบางที่จังหวัดเนี่ยเขาไม่เคยท่วมเขาไม่เคยมีอะไรเลยผมก็สงสารเขานะพูดตรงเห็นแล้วสงสารเขา
0: เขาไม่เคยเจอนะเขาก็ช็อกตกใจอยู่นะพี่นะ
1: ครับใช่แล้วอย่างกับผมเนี่ยผมบอกกับเราว่าบอกกับคนเราเกิดยุธยาเราภาคกลางยังไม่มีน้ำป่าไปเห็นที่น้ำป่าน้ำอะไรเขามาแล้วมันน่าสงสารเก็บไม่ทันรถราเสียหายยังพระนครยุธยาเนี่ยรถราก็ไม่เสียหายมีอยู่ปีเดียวเท่านั้นที่เข้าตัวเมืองปี54นั่นแหละรถราที่ล้อมไว้เสียหายครับ
0: นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะให้เป็นพลังใจช่วยกันเนาะขอบคุณมากมากพี่สมคิดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขนาดนี้ใครที่สงสัยอะนะฮะว่าเอ๊อยากจะไปช่วยเหลือที่ไหนไปได้ยังไงนี่ถามมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวพวกจะเชื่อมประสานให้หมดเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มนะฮะบางทีเขารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหมู่บ้านชุมชนกลุ่มชมรมศิษย์เก่าอะไรกันนะฮะทรงพลังนะพวกว่าผู้สูงอายุเนี่ยพลังเยอะมากเลยนะฮะบางทีต้องบอกบารมีนะฮะเครือข่ายท่านก็เยอะนะฮะเงินท่านก็มีด้วยนะฮะหลายท่านเลยนะฮะบางท่านก็ไม่มีแต่บางท่านก็มีพร้อมออกมาช่วยเหลือตรงนี้นี่แจ้งความประสงค์ผ่านเข้ามาที่รายการเราได้เลยเดี๋ยวเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมด้วยช่วยกันต่อค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณช่วงรู้ทันสารพันภัย
5: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังคะเราเชื่อมโยงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆปัญหานอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วนะในชีวิตประจำวันหากพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนหรือตัวท่านเองนะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะเหลือกำลังแล้วนะพยายามแก้ไขด้วยตัวเองแก้ไม่ได้นะแก้ไม่จบนึกถึงรายการเราได้นะโทรศัพท์มาพูดมาคุยเดี๋ยวเราจะดูให้ว่าในปัญหาเหล่านั้นนะคะหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนที่จะพอร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังปุ๊กขออนุญาตนะเรามีสายของอีกหนึ่งท่านนะรออยู่สักครู่แล้วนะประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยฉะเชิงเทราคุณบรรจงนิสภาวณิชนิสภาเข้าไปนิสภวณิชนะฮะพี่บรรจงพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีครับพี่บรรจง
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: โอ้ยดีใจที่ได้คุยกับพี่บรรจงนะฮะเพราะว่าก็ห่วงใยกันอยู่ในส่วนของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเราก็ทำประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงโอเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยอะไรกันเยอะเลยใช่ไหมฮะพี่บรรจงคะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: แล้วตอนนี้สถานการณ์พี่น้องเราเป็นยังไงบ้างครับพี
6: ่ก็ส่วนใหญ่จังหวัดชายแดนจะเป็นหลักของอาหารสัตว์น้ำจำหน่ายทั่วประเทศไทยอะครับ
5: ค่ะ
6: ครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งกุ้งกำกรามปลาเบญจพรรณครับผม
5: โอ้ค่ะแล้วพอปรากฏว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์อย่างนี้ไม่อยากจะถามเลยว่าเราเหลืออะไรบ้างเกรงใจจังเลยเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกโอ้โหแต่ปุ๊กรู้ว่านะพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์น้ำนี่ก็รวมแต่เป็นนักสู้ด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ละคนก็เรียกว่าสู้ตายกันณตอนนี้ปัญหากับสิ่งที่เราอยากจะขอให้เกิดการแก้ไขเนี่ยพี่บรรจงเล่าแบบสรุปให้ปุ๊กฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับที่วิกฤตสุด
6: เอาสั้นๆนะครับพวกผมเนี่ยอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยครับแป๊บเดียวจะหายไปในวิบตาไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาที่อยู่ในบ่อเพราะน้ำจะพาสินค้าหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ย ไปกับน้ำหมดเลยอย่างที่ตามได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่ามีคนไปทอดแหตักกุ้งในแม่น้ำเอ่ยอะไรเงี้ยครับ
5: ยังตกใจเลยปลามันมาจากไหนกุ้งมันมาเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนะที่แท้คือมาจากบ่อของพวกพี่น้องที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ใช่ไหมครับพี่บรรจง
6: ใช่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรามีกุ้งขาวกุ้งกํากรามปลานิลปลาเบญจพรรณนะปลากดคังปลาดุกครับฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกชนิดเนี่ยจะลงสู่แม่น้ำหมดเลยครับนะก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาทอดแหตักกุ้งกันในแม่น้ำบางประกงแล้วก็จะเห็นว่าจะเจอปลาจีนอยู่ในทะเลเลยนะพวกลากอวนได้ปลาจีนในทะเลครับก็คิดดูแล้วกันว่าของพวกเราเนี่ยลงไปให้ประชาชนได้ใช้ได้จับกันเยอะแยะมากมายครับผม
5: ค่ะแล้วคราวนี้นะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเราก็ต้องมาดูว่าพี่น้องผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราเนี่ยหนึ่งสินค้าหายก็เงินหายเนาะสินค้าหายก็เงินหายแต่ปุ๊บเข้าใจว่าภาครัฐเขาก็มีนโยบายเยียวยาอยู่ใช่ไหมพี่บรรจงใช่ไหมฮะ
6: คือตอนนี้ก็กำลังเจรจาอยู่นะครับว่าภาครัฐจะช่วยยังไงแต่ว่าทางระเบียบกรมประมงเนี่ยครับก็คือว่าจะต้องมีทบคือมีทะเบียนฟาร์ม
5: คือต้องเคยไปลงทะเบียนไว้ใช่ไหมพี
6: ่ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกที่เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงปลาเบญจพรรณเป็นเลี้ยงกุ้งกำกามปนกุ้งขาวนะครับเป็นเลี้ยงปลานิลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับเกษตรกรจะขึ้นทะเบียนไม่ค่อยหมดนะฮะจะมีขึ้นทะเบียนก็อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ 9,000 กว่ารายเท่านั้นเองครับผม
5: พวกขออนุญาตถามเป็นความรู้นะพี่บรรจงที่พี่น้องเราเขาไม่ไปขึ้นทะเบียนนี้เพราะอะไรมันขึ้นยากหรือว่ายังไง
6: ก็ขึ้นไม่ยากครับแต่ทีนี้ว่ามันไม่ได้เป็นภาคบังคับอะครับจริงๆแล้วเราต้องบังคับว่า
5: ขอให้บังคับเลย
6: กิจการพอเลี้ยงสัตว์น้ำต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงครับทีนี้กรมประมงไม่ได้บังคับฮะ
5: ต้องให้บังคับ
6: ก็ไม่ได้เสียสตังอะไรครับฟรี
5: อ้าวครับแล้วเดี๋ยวก่อนไปขึ้นแล้วมันมีประโยชน์ไหมพี่ต้องถามก่อนที่เขาไม่ไปขึ้นกันเพราะมันไม่มีประโยชน์หรือว่ายังไงหรือมันมีประโยชน์อยู
6: ่คือทุกท่านจะมองไม่เห็นประโยชน์นะครับอันดับแรกก็คือว่าขึ้นเราไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าพวกวาตภัยพวกอะไรเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทางภาคพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพิ่งจะมีครั้งเนี่ยที่รุนแรง
5: อ๋อก็คือเราไม่คิดว่าเราจะท่วมเราก็เลยไม่ไปลงทะเบียนเอาไว้อ๋อเข้าใจแล้ว
6: นะครับก็คือคิดว่าไอ้ทบ1เนี่ยมันไม่ได้สําคัญครับถ้าคิดว่าจําเป็นผมว่าทุกคนขึ้นหมด
5: คือถ้ารู้ว่าจะท่วมนะพวกว่าป่านนี้ขึ้นครบเลยไม่มีใครกล้าขาด
6: ใช่แล้วครบเลยครับผม
5: มันเสียดายนะมันมารู้ทีหลังแต่พวกว่าเดี๋ยวหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ไปทุกคนไปขึ้นทะเบียนหมดอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ทัน
6: ใช่ต้องเรียนนะครับว่าอาชีพพวกผมเนี่ยน้ําท่วมเนี่ย
5: จ้ะ
6: มันเท่ากับติดลบไม่ใช่จากศูนย์นะครับ
5: เข้าใจเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมพี่
6: เครื่องไม้เครื่องมือมอเตอร์อะไรเงี้ยครับหมดจมน้ำหมดเลยครับ
5: จ้า
6: ครับแล้วก็บ่อเนี่ยกลับมาไม่ใช่ว่าพอน้ำแห้งแล้วเราใช้ได้เลยเราต้องปรับปรุงใหม่ทุกอย่างเพราะว่าตะกอนเลนต่างๆลงมาอยู่ในบ่อเราหมดเลย
5: อ๋อก็ต้องขุดต้อง
6: ใช่
5: เอาออกไปอ่ะเนาะเดี๋ยวมันเป็นพิษกับปลาเราใช่ไหมพี่
6: ถูกต้องครับจะต้องบริหารจัดการใหม่หมดไม่ใช่ว่าเรามีเหมือนกับพื้นดินใหม่ๆแล้วเราขุดบ่อนะครับอันนี้ต้องมาปรับปรุงพัฒนาด้วยครับ
5: อ๋อค่ะแล้วในกรณีนี้นะฮะแนวทางนะถ้าเกิดสมมุติอยากให้ช่วยจริงๆเนี่ยเอาเร่งด่วนนะไม่เอาทุกเรื่องนะเอาด่วนๆขอแค่ 2-3 เรื่องพี
6: ่ผม
5: น่าจะช่วยตรงไหน
6: ผมไปพบท่านรัฐมนตรีช่วยวัชรพลนะครับที่สภามาครับก็ไปขอให้ท่านช่วยนะครับท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็คืออันดับแรกเลยครับพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรในโซนภาคตะวันออกที่พึงมีผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือลดต้นลดดอกพักชำระนะครับ
5: อันนี้หมายถึงธกส.ไหมหรือว่าหมายถึงพวกออมสินแล้วแต่สถาบันการเงินเขา
6: ผมว่าทุกสถาบันการเงินที่เกษตรกรมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเบี้ยวหนี้ไงครับ
5: เข้าใจ
6: แต่ว่าน้ำเนี่ยทำให้เขาต้องหยุดชำระหนี้เพราะนั้นก็ขอความเห็นใจจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าถ้าเกิดว่าสามารถทำได้จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่มันจะนับหนึ่งได้เร็วขึ้นนะครับฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยไหนจะปรับปรุงบ่อไหนจะต้องไปจ่ายดอกไหนจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหา ให้กับเกษตรกรเนี่ยไม่มีความตั้งใจในการนั้นเพราะว่าน ี่ก็ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายนะครับ
5: หนึ่งคือพักชำระหนี
6: ้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เคยมาเนี่ยพอพักชำระหนี้ปุ๊บพวกเราจะติดเครดิตบูโรพันธีเลยเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายหนี้ครับก็เลยขอท่านวัชรพลด้วยว่าต้องไม่ให้ติดเครดิตบูโรด้วยในช่วงที่เราพักชำระหนี้โดยที่เกิดจากน้ำท่วม
5: ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับครับผม
5: อันนี้คือเรื่องด่วนสุด
6: อันนี้เร่งด่วนนะครับอีกอันนึงก็คือการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาปีนี้ไปได้เงินปีหน้า
5: อันนี้ตุลาอยากให้เร็วหน่อยจ่ายเยียวยาเร็วขึ้น
6: ครับใช่ครับการเก็บรวบรวมก็อยากให้15วันถึงเดือนนึงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศนะครับเพื่อที่จะเกษตรกรจะได้พอน้ำแห้งปุ๊บจะได้มีการชดเชยไปทำให้สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับแล้วก็ระเบียบของภาครัฐที่ช่วยทางภาคสันน้ำเนี่ยที่เดิมครับก็จะช่วย 12,350 ต่อไร่นะครับครับแล้วก็ช่วย5ไร่ผมคิดว่าก็ไปขอท่านนะครับว่าถ้าสามารถเพิ่มได้เป็น20ไร่หรือ30ไร่เหมือนทุเรียนก็จะทำให้เกษตรกรในลืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นครับ
5: ค่ะทั้งหมดนี้ปุ๊กรับไว้ถึงแม้ว่าปุ๊กไม่ได้เป็นรัฐมนตรีปุ๊กก็เข้าใจความรู้สึกนะมันหนักจริงๆอ่ะนะคุณผู้ฟัง
6: เ
5: ด
6: ี๋ยวท่านต้องมาดูเองครับนี่ผมแจกน้ำทุกวันเลยนะครับต้องมาดูเองเพราะว่าน้ำเน่าขนาดไหนครับตอนนี
5: ้ค่ะค่ะพอทราบกันอยู่เห็นใจนะงั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทางรายการจะพยายามประสานงานกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบในเรื่องของประมงเนาะของพี่บรรจงจะขึ้นอยู่ทางนี้เอาละเดี๋ยวขอเวลาหน่อยนะถ้านัดท่านได้ยังไงจะได้พูดคุยกันแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะพี่บรรจงที่มาสะท้อนปัญหานะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
5: ยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ทุกกลุ่มเลยนะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนรายบุคคลรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพมาเถอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหาเวลาจับคู่กันให้นะคะไปที่สายของท่านพันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะฮะผู้พันชมพู่ค่ะรองโฆษกกองทัพบกนะฮะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกนุชรวีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
5: ั
7: สดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะ
5: ค่ะตอนนี้พี่น้องฐานเราก็ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในหลายๆจุดอยู่นะคะ
7: ใช่ค่ะยังลงช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้
5: ค
7: ่ะมีพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบบ้างถึงแม้ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ค่ะคุณปุ๊ก
5: อ๋อคือเมื่อกี้นี้ปุ๊กไม่แน่ใจว่าทันไหมเดี๋ยวถ้าหลังไมค์ต่อสายพี่บรรจงได้ขออีกรอบหนึ่งคืออย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะปุ๊กคุยกับทางประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยคุณบรรจงนะฮะบอกว่าในสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกนะฮะฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขายังต้องการความช่วยเหลือก็คือพวกน้ำดื่มค่ะแต่ว่าตัวพี่บรรจงแกก็แจกอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทหารมีน้ำดื่มอะไรเงี้ยครับด้วยไหมฮะท่านยากไหมฮะ
7: อ๋อต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ
5: ว่าทำงานร่วมกัน
7: ค่ะอย่างนี้ค่ะคือน้ำดื่มเนี่ยก็จะมีจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาหรือว่าจากทุกภาคส่วนที่จะอาจจะมาบริจาคโดยผ่านทางกองทัพเป็นส่วนกลางในการนำเนี่ยไปแจกจ่ายซึ่งอย่างถ้าเกิดว่าอย่างคุณปุ๊กแจ้งมาเคสอย่างเคสเมื่อเช้าใช่ไหมคะคุณปุ๊กทางเราก็ได้มีการประสานหน่วยในพื้นที่และจะให้ลงไปช่วยดูก็คือกองพลทหารราบที่11นะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของน้ำดื่มที่คุณปุ๊กแจ้งอ่ะเดี๋ยวทางเราก็จะแจ้งหน่วยที่อยู่หน้างานให้เพราะว่าบางทีเราก็จะมีประชาชนจิตอาสาหรือจากทุกภาคส่วนภาคเอกชนที่มีการนำน้ำดื่มมาบริจาคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนำเข้าไปให้ยังพื้นที่ที่ประสบภัยได้ค่ะคุณปุ๊กเดี๋ยวคุณปุ๊กแจ้งรายละเอียดมาได้เพิ่มเติมเลยค่ะเดี๋ยวแจ้งประสานต่อให้ค่ะ
5: ค่ะคือนอกเหนือจากน้ำดื่มแล้วนะคุณผู้ฟังที่รับท่านรองโฆษกนุชรวีคือพี่บรรจงกระซิบมาว่าบางทีน้ำใช้ล้างมือล้างไม้เพราะคือน้ำรอบๆมันเป็นน้ำเน่าหมดอะตอนที่มันไม่เน่ามันยังวักขึ้นมาล้างมือล้างน้ำได้ล้างเท้าได้นึกออกใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันแบบพอมันเป็นน้ำเน่าแล้วโอ้โหมันไม่ไหวแล้วอะค่ะก็ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้ขาดทั้งคู่เลยอะตอนนี้พี่บรรจงอยู่ในสายเดี๋ยวพวกขออนุญาตคุยพร้อมกันเลยนะฮะพี่ผู้พันชมพู่สวัสดีครับพี่บรรจง
8: วัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะขออนุญาตพอดีเรามีสายท่านพันเอกหญิงนุชระวีแจ่มจำรัดผู้พันชมพู่นะฮะรองโฆษกกองทัพบกอยู่ในสายด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้ค่ะพี่บรรจงปุ๊กเล่าให้ท่านรองชมพู่ฟังแล้วว่าน้ำดื่มเราก็ยังต้องแจกอยู่เรื่อยๆแล้วคงต้องแจกต่อไปน้ำใช้ก็ต้องการเพราะว่าน้ำรอบๆมันเน่าจะเอามาล้างเท้าล้างตัวก็ยากใช่ไหมพี่บรรจงสภาพมันขนาดไหนพี
8: ่ใช่ครับ
5: เราให้ท่านรองโฆษกฟังหน่อยอะ
8: ครับพื้นที่ที่ตอนนี้รถยังเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังเป็นน้ำลึกอยู่องคารักษ์ฮะบ้านสร้างบางกระดี่อะไรเงี้ยครับที
7: ่
8: น้ำยังลึกอยู่ครับบางที่ลึกเป็นเมตรอยู่หรือ2เมตรอย่างเงี้ยครับก็มีพื้นที่ที่เกษตรกรหรือชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำใช้เนี่ยครับมีปัญหามากเลยฮะผมก็นึกว่าตอนแรกเนี่ยเอาข้าวไปแจกแล้วแจกน้ำไปขวดนึงก็นึกว่าจะพอใช้แต่ที่ไหนได้ครับน้ำที่เขาใช้อ่ะใช้ทุกอย่างครับใช้ล้างหน้าล้างมือล้างเท้าหุงข้าวครับน
7: ะ
8: ทุกอย่างเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คือน้ำครับ
7: ค่ะทั้งนั้นในการอุปโภคแล้วก็บริโภคเลยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
8: ทั้งนั้นอุปโภคบริโภคทั้งเอามาล้างเท้าล้างตัวเพราะว่าไม่งั้นน้ำจะกัดเท้าด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับก็เลยผมก็ประสานกับทางลาบพลสิบเอ็ดไปว่
7: า
8: เด
7: ี๋
8: ยวว
7: ัน
8: ที
7: ่
8: 15ครับวันที่15 16นะครับวันพฤหัสเนี่ยครับผมมีน้ำอยู่6,400แพ็คแต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมจะลงพื้นที่บางกระเจ็ดไปประมาณ 2,400 แพ็คไปก่อนเดี๋ยวก็จะเหลืออีก 4,000 ถึง 5,000 แพ็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่ก็เลยจะขอรถของทหารที่สามารถลุยน้ำได้1เมตรเนี่ยเข้าไปส่งให้มันลึกขึ้นครับผม
7: แล้วเมื่อเช้ามีผู้แทนหน่วยได้ประสานคุณบรรจงไปแล้วใช่ไหมคะ
8: เอาประสานแล้วครับน่ารักมากเลยครับท่าน
7: ใช่ครับผมใช่ประสานค่ะของคน11ค่ะเดี๋ยวค่ะก็ยินดีที่จะสนับสนุนค่ะค่ะ
8: ครับผมดีมากเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องช่วยเหลือกันให้เยอะครับเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในที่ลึกๆเนี่ยคนเข้าไปหายากมากเนื่องจากว่าถ้าเป็นเรือเนี่ยก็ทุกได้นิดเดียวไปส่งปุ๊บเดี๋ยวก็หมดต้องวิ่งกลับมาอีกแล้วครับผม
5: รถทหารจะได้เยอะกว่าจะขนได้เยอะกว่า
7: ใช่ค่ะใช่ครับ
8: ใช
5: ่
8: คร
5: ับ ค่ะต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับว่าเราจัดรายการกันสดๆตอนนี้4 โมงถึง5 โมงเย็นที่เชิญพี่บรรจงเนี่ยนะประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยมาคุยกับทางท่านรองโฆษกทัพบกก็คือทางท่านพันเอกหญิงนุชระวีแต่ว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวเราติดต่อไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายโมงนะพี่บรรจงเนาะนะพี่ชมพู่นะเราคุยกันก่อนออกอากาศอีกซึ่งต้องขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่ทางกองทัพบกนะพี่บรรจงรับทุกสาย
8: มากมากเลยครับครับผมใช่ฮะ
7: รับขอบคุณทางคุณปุ๊กด้วยที่เป็นกระบอกเสียงคืออย่างบางจุดนะคะทางทหารเองอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่นั้นค่ะแต่ว่าทราบว่าประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งมาได้ก่อนถ้าเกิดว่ามีหน่วยทหารลงหน้างานเนี่ยทางเราก็จะรีบประสานให้อย่างเร็วที่สุดเลยค่ะ
5: ใช่ครับช่วยกันก็เอาเป็นว่า
8: อย่างที่ตอนนี้ครับที่อง
7: ค
8: ลักษ์นะครับประมงจังหวัดบอกว่าเกษตรกรมี192รายเพิ่งจะแจ้งมา1รายเองเพราะว่าที่มาไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่ครับครับผมครับ
5: ก็ดีแล้วค่ะ
8: ตอนนี้ต้องให้ในพื้นที่ชี้เป้าว่าเราจะไปส่งตรงไหนเพราะว่าบางทีเราเข้าไปเบื้องว้างไปหมดเลยครับ
5: มองไม่เห็นอีกเนี่ยเราก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นยังไง
8: มันเห็นแต่น้ำอะครับมันไม่รู้จะไปทางไหนครับผมครับ
7: ก็ให้ส่วนในชุมชนในของพื้นที่อะค่ะเป็นคนนำทางไปปกติก็จะประมาณนั้นค่ะ
5: ค่ะค่ะ
8: ใช่ครับ
5: ฉะนั้นประชาสัมพันธ์เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งภาค AM กับFM ได้หมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ออนไลน์ตรงไหนมีปัญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแจ้งกลับมาที่นี่ได้เลยนะฮะที่ 92.5 แล้วเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปทางกองทัพบกผ่านทางท่านผู้พันชมพู่นะคะ
7: ได้ค่ะ
5: นะคะช่วยกันเหมือนอย่างกรณีพี่บรรจงนี่แหละนะฮะเราคุยกันในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำไม่พอเฉพาะหน้าก็ต้องช่วยกันด้วยนะฮะนอกเหนือจากระยะยาวเนาะเอาล่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรปุ๊บประสานไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณค่ะ
8: ได้คร
7: ับ
5: สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆร่วมด้วยช่วยกันนะคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องคือหลายคนที่เคยผ่านวิกฤตน้ำท่วมมานะฮะหลายท่านบอกก็เผชิญอยู่ในช่วงปี54ด้วยกันนะเรามีแม่น้ำวิภาวดีปุ๊กก็ซึ้งนะเพราะบ้านปุ๊กอยู่หลัก4นะรถไม่ต้องถามนะฮะเรือทั้งนั้นเลยนะเรือทั้งนั้นเลยแล้วก็พอพี่น้องชาวหาดใหญ่ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อปีก่อนนี้เองนะฮะแต่ณวันนี้นะฮะณวันนี้นี่คือเ หลายๆจุดนะในประเทศไทยที่เจอปัญหาน้ำท่วมฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะฮะปุ๊กก็ขอบอกเลยนะฮะว่าเราช่วยกันสุดกำลังอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องเกรงใจนะฮะถ้าหากว่าเป็นความลำบากเป็นทุก

0: ร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะท่านแจ้งเข้ามาเราก็จะพยายามประสานอย่างสุดกำลังนะฮะเพราะอย่างท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอ่ะนะฮะท่านผอ.เหมือนใจวงใหญ่นะฮะท่านผอ.อุนะฮะท่านก็บอกเลยว่าเต็มที่นะฮะเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่น้ำท่วมใหม่ๆจนถึงตอนนี้นะฮะเราก็บอกว่าเรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์นะฮะตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังลำบากตราบใดที่น้ำท่วมอยู่นะฮะท่านผอ.อุผอ.เหมือนใจก็บอกว่าเราก็ต้องอยู่กับประชาชนเนี่ยเรื่องความเดือดร้อนต้องอยู่กับเราตลอดนะฮะเรื่องน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าเราจะช่วยกันชี้จุดนะฮะชี้จุดประสานนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้เป็นหน้าที่ของพวกเราสื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังคะปุ๊กขออนุญาตนะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออ่านสักร้อนหนึ่งเถอะนะอ่านสักร้อนหนึ่งเถอะมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะหลายคนบอกเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านฟังรายการเป็นประจำท่านก็ชื่นชอบนะบทกลอนไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักกลอนนี้เลยชื่อบทกลอนโดยเดอะนายจากแอสไซน์สถานีธรรมนะมาจากออนไลน์ปุ๊บไปอ่านเจอแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังดีกว่าชื่อรักษาใจให้สะอาดหากรู้จักรักตัวต้องกลัวบาปกรรมชั่วหยาบต้องเว้นดุจเห็นผีก็ประกอบทานศีลภาวนาบารมีสร้างความดีรักษาตนให้พ้นภัยเอาศีลธรรมน้อมนำค้ำชูจิตพาชีวิตเรืองรองและผ่องใสเดินทางถูกปลูกทางธรรมอันอำภัยประคองใจให้ร่มเย็นเว้นเวรกรรมภาวนารักษาใจให้สะอาดไม่ประมาทเหลวไหลใจถลำทำพูดคิดแต่สิ่งดีมีศีลธรรมย่อมหนุนนำบุญกุศลผลอันนันนี่นะฮะต้องขอบคุณมากๆนะคุณเดนายแอสสถานีธรรมปุ๊กขออนุญาตเอาบทกลอนมาอ่านออกอากาศนะฮะให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะฮะแล้วก็กล่อมกล่าวจิตใจของเรานะให้มุ่งมั่นทำดีต่อไปนะฮะไปที่สายของคุณกัญญาวีแสงกระจ่างค่ะประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพม.จังหวัดระยองตอนนี้เราผูกปินโตกับอพม.นะฮะช่วยกันรายงานสถานการณ์เพราะอพม.เข้าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะฮะสวัสดีค่ะพี่กัญญาวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างระยองปกติหรือยังพี่กับสุภาวะปกติหรือยังคะ
1: ปกติแล้วค่ะ
0: โอ้ดีดีดีพอกลับเข้าสุภาวะปกติคุณผู้ฟังเคารพไม่ใช่เข้าสุภาวะปกติทุกอย่างปกติเป๊ะใช่ไหมพี่มันยังมีควันหลงของความเดือดร้อนตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างพี
1: ่ตอนนี้ทางจังหวัดแล้วก็ทางท่านปปจ.ท่านก็จัดการไปเยอะแล้วนะ
0: จ้ะ
1: จ้ะ
0: แล้วถ้าหากว่าเขาจะไปช่วยที่ระยองนี่สามารถไปช่วยเหลือกันในลักษณะไหนยังไงได้บ้างจ๊ะ
1: ตอนนี้แหละคะตอนนี้เพราะว่ายังไม่ทราบว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรเพราะว่าส่วนมากก็จะมีทางบริษัทพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ใช่เราลืมไปแถวระยองบริษัทเยอะนี่ใช่ไหมฮะภาคเอกชนเขาก็ออกมาทำ CSR เรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมทันทีเลยเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าไปช่วยที่อื่นก่อนได้นะฮะที่ระยองไม่หนักมากเนาะ
1: ไม่หนักมากค่ะ
0: นะฮะไปแถวปราจีนบุรีก่อนก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณทางพวกบริษัทภาคเอกชนนะเนาะที่อยู่ในพื้นที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเลยนะพี่กัญญาวีนะ
1: มาประกาศขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะดีมากดีมากนะคุณผู้ฟังเราว่ากันตามข้อเท็จจริงลำบากมากก็บอกลำบากมากลำบากไม่มากก็บอกลำบากไม่มากคนเขาจะไปช่วยเหลือเขาจะได้เรียงลำดับความลำบากถูกเนาะพี่กัญญาวีเนาะ
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: I love you I love you ท่านเป็นคนตรงมาตรงไปดีมากเราชอบนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะไปที่คุณลุงบุญมากคล่องแคล้วอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอยู่ในสายกับปุ๊กเลยไหมฮะสวัสดีค่ะคุณลุงบุญมากค่ะคุณลุงบุญมากบอกว่ารอสักครู่ลุงกำลังเดินมาอยู่หนูปุ๊กใหญ่เรียกก็เร็วงั้นช่วงที่ลุงกำลังเดินมาปุ๊กร้องเพลงให้ฟังดีกว่าโอ้โหปรากฏว่าลุงวิ่งเลยค่ะลุงกลัวปุ๊กร้องเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงบุญมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะครับผม
0: จ้าได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนไหมลุงบุญมากปิดวิทยุนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อน
2: ครับผมครับผม
0: ปิดยังจ้า
2: ได้ยินครับ
0: ว่ายังไงจ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างลุงสบายดีไหม
2: ครับสบายดีครับกำลังนอนฟังอยู่เลยเราทุกวัน
0: อ๋อนอนฟังรายการปุ๊กทุกวันเลยใช่ไหม
2: ครับผมทุกวันเลยครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆแล้วลุงบุญมาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 91ครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
2: 91ฮะ
0: เอาแล้วครับพี่ทุนชัยครับงวดนี้เลย16ตุลาเอาไม่ใช่โอ้ยคุณลุงอายุ91เลยเหรอคะ
2: อะไรฮะ
0: โอ้ทำไมอายุยืนจังเลยแข็งแรงจังเลยทานข้าวกับอะไรคะเนี่ยถึงอายุยืนแข็งแรงขนาดนี้คะ
2: ทานทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้นึกว่าทานข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะนี
2: ่นะคะถึงจะได้สวยแล้วไหม
0: จ้านี
2: ่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้ว
0: อันนี้หล่อผู้ชายต้องบอกว่าหล่ออย่าเพิ่งบอกว่าสวยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้มีกลอนจะให้ปุ๊กฟังด้วยเหรอคะทีมงานบอกคุณลุงมีกลอนมาฝาก
2: ผมชอบกลอนเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหซึ้งเหลือเกิน
0: เนาะกลอนธรรมะเนาะ
2: ครับโอ้โหดีจริงๆสอนใจคนถ้าคนนึกได้แล้วมันซึ้งใจจริงๆ
0: ใช่
2: ครับผม
0: อ้าวแล้วคุณลุงเองก็มีกลอนเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่มีครับผมไม่มีกลอนอะไรเลยครับ
0: อ้าวลุงบุญมากรู้ไหมว่าถ้าโทรเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีกลอนมาฝากอ่ะเขาต้องฝากเป็นเสียงเพลงนะ คุณลุงขาคุณลุงพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวปุ๊กนับให้สัญญาณนะพอปุ๊กนับเสร็จปุ๊บลุงขึ้นเลยนะ
2: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
0: ไม่ลุงไม่ต้องขอโทษขอเพลงก็พอค่ะขอโทษไม่ต้องค่ะขอเพลงลุงร้องเพลงคาราบาวได้ไหมฮะคุณลุงรู้จักคาราบาวไหมฮะ
2: ร้องไม่เป็นนะครับร้องไม่เป
0: ็
2: น
0: อ๋อปุ๊กไม่ให้ร้องเพลงเน่ๆนายแน่มากหรอกมันมาใหม่ยังจำเนื้อไม่ได้เอางั้นเอาเพลงนี้ดีกว่าลุงนาทีนี้มันต้องปลุกใจรักชาติกันเพลงนี้
2: ลุงฟังดีกว่าลองให้ลุงฟังนะ
0: โอ้โหปุ๊กดีใจที่สุดเลยลุงปุ๊กก็ใฝ่ฝันคำนี้นานแล้วคือคนขอให้ปุ๊กร้องเพลงเนี่ยทุกวันนี้ปุ๊กต้องแอบร้องเองนะฮะคือไม่มีใครขอแอบร้องเองนี่ลุงขอให้ปุ๊กร้องนี่ปุ๊กถือว่าปุ๊กทำตามแฟนเพลงทำตามคนฟังปุ๊กไม่ผิดเลยลุงรู้จักเพลงนี้ไหมฮะที่เขาบอกรักกันไว้เธอลุงเคยได้ยินไหมฮะ
2: เราเกิดในเดนไทย
0: เอาเพลงนี้ด้วยกันนะลุงกับปุ๊กร้องพร้อมกันนะอย่าให้ปุ๊กร้องคนเดียวเลยปุ๊กเขินคือปุ๊กร้องเพลงเพี้ยนบ่อยแต่ถ้าลุงร้องด้วยปุ๊กอาจจะเพี้ยนน้อยลงนะฮะเพลงนี้เนี่ย
2: คุณปุ๊กครับ
0: ค่ะ
2: อย่าเวลาคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็อยากฟังนะครับ
0: คุณลุงรู้ไหมคะว่าคนเนี่ยเขาอยากฟังเพลงเยอะมากเลยเพลงที่ปุ๊กร้องเนี่ย
2: เขาอยากฟังข่าวที่ดีๆ ด้วยนั่นนะ
0: ใช่ข่าวดีเขาก็อยากฟังแล้วเขาก็อยากฟังปุ๊กร้องเพราะเขาจะได้หัวเราะ
2: เดี๋ยวนี้น้ำท่วมเนี่ยแม่โหยมันเราไม่ประสบการณ์เหมือนเขาแล้วไม่รู้เลยว่ามันลำบากระบนจะแค่ไหน
0: แถวนครปฐมมีน้ำท่วมไหมคะคุณลุงคะ
2: ไม่ค่อยไม่ได้ยินเลยครับนครไม่จะไม่มี
0: เนาะนครปฐมไม่ค่อยเท่าไหร่ดีแล้วนะให้มีที่แห้งที่ท่วมบ้างตรงไหนแห้งจะได้ไปช่วยคนที่เขาท่วมนะถ้าท่วมกันหมดเดี๋ยวไม่รู้ใครจะช่วยใครใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: เอาละงั้นเดี๋ยวลุงตั้งใจฟังรายการปุ๊กไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดเห็นใครลำบากเดือดร้อนลุงก็บอกให้เขาโทรมานะ
2: ครับผม
0: ขอให้ลุงแข็งแรงนะจ๊ะ
2: ครับโชคดีครับเหมือนกันครับขอรายการที่อยู่ไปนานๆนะครับ
0: จ้าถูกให้อยู่ถึง91ปีเหมือนคุณลุงเลยนะฮะ92 93ไป100เลยนะฮะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบคุณด้วยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุนชัยคะลุง91ปีพี่ทุนชัยว่าพี่ทุนชัยกับปุ๊กสักคนละเท่าไหร่ดีครับ85ลุงพี่ทุนชัยเอาเท่าไหร่คะอยากมีอายุยืนเท่าไหร่คะ80 83พี่เอา83เหรอปุ๊กขอ85แล้วกันลูกปุ๊กยังไม่โตคุณผู้ฟังบอกว่าแม่มาขอกันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะคือขอนะขอได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะใครที่อยากอายุยืนยาวเนี่ยเขาบอกว่า1ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะฮะนอนเยอะๆนะฮะนอนให้แบบเพียงพอไม่ใช่นอนกินบ้านกินเมืองนะคุณผู้ฟังนอนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายปุ๊กก็ยอมรับนะคุณผู้ฟังปุ๊กนอนอาจจะนอนน้อยแต่ปุ๊กก็พยายามออกกำลังกายปรากฏว่าไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพนะเป็นนักวิชาการท่านบอกว่าคุณปุ๊กระหว่างนอนกับออกกำลังกายเนี่ยถ้าต้องเลือกนะคุณปุ๊กต้องเลือกนอนไว้ก่อนนะนอนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปออกกำลังกายไม่ใช่นอนไม่อิ่มแล้วไปออกกำลังกายมันจะไม่ค่อยดีนะสาเหตุที่ปุ๊กเลือกออกกำลังกายก่อนนอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ไม่ใช่ออกกำลังกายแล้วเข้านอนนะฮะหมายถึงว่าระหว่างการนอนกับการออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าเรากินเข้าไปเยอะค่ะถ้าเราออกกำลังกายเผื่อมันจะสะสมในตัวน้อยปรากฏว่าอาจารย์ที่ท่านเป็นนักวิชาการด้านการดูแลสุขภาพท่านบอกว่าไม่ได้ครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนครับจากนั้นค่อยไปออกกำลังกายนี่เดี๋ยวพวกก็กำลังจะปรับปรุงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักก็เหมือนกันนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะจากนั้นเราก็ทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วเราก็ออกกำลังกายนะฮะเท่านั้นไม่พอนะเราก็ต้องทำจิตใจให้เบิกบานคึกคักฮึกเหิมนะบางคนบอกเอาเศร้าไม่ได้เลยเหรอคุณอนุมาสลดไม่ได้เหรอได้ไม่มีปัญหาเลยนะชีวิตคนเราไม่เศร้าไม่สลดมันก็กระไรอยู่เดี๋ยวจะไม่ใช่คนนะเดี๋ยวไม่ใช่คนปกตินะต้องบอกอย่างนั้นมีเศร้าโศกได้มีสลดเสียใจได้แต่ว่าเราก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในระดับปกติของอารมณ์เพราะเรื่องปกติกลับมาอยู่ปกตินะไม่ทุกข์ไม่เศร้าทิ้งช่วงยาวนานหนักวิกฤตสาหัสขนาดนั้นก็ต้องมีการฟื้นๆนะฮะมีหนักบ้างแล้วก็ค่อยฟื้นตัวมาส่วนจะดีใจลั่นลาล่าเริงก็ให้มีบ้างนะฮะแล้วก็ให้ถูกกาลเทศะว่าอย่างนั้นนะฮะก็เป็นไปตามจริตเป็นไปตามอุปนิสัยนะฮะ mindset นะฮะความคิดของแต่ละคนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าใครเศร้าโศกเสียใจเราช่วยเขาได้ก็ยิ่งดีถ้าใครหัวเราะยินดีปีดาเราก็ร่วมอะไรคะร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาร่วมยินดีกับเขาด้วยนะโลกเราจะได้น่าอยู่นะฮะโลกเราจะได้น่าอยู่มาถึงข้อมูลข่าวสารที่อยากจะเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องให้ฟังนะฮะนอกจากมีกรอนเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารด้วยนะก็คือในข้อมูลนะฮะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องของออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าอย่างนั้นนะฮะคือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะท่านก็บอกมาว่าธนาคารออมสินเขาได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งหมดนะฮะ 1,284,000 ขออภัยเป็นเงิน 1,284.866 ล้านบาทนะฮะครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดมีกรุงเทพมหานครนะฮะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้ว 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 553.618 ล้านบาทนะคะแล้วก็วันนี้ปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อจะได้โอนให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มอีกนะคะเป็นอีก 10,000 ขออภัย 151,124 ครัวเรือนนับเป็นเงินได้ 1,155.592 ล้านบาทไว้อย่างนั้นนะฮะท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเราที่ประสบภัยได้รับเงินกันหรือยังถ้าได้รับแล้วช่วยโทรศัพท์มาบอกปุ๊กหน่อยก็ได้นะฮะ0817159551-3จะได้ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่เราประชาสัมพันธ์อยู่นะฮะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะ2026ในวันที่12-18ตุลาคมนะฮะเป็นงานใหญ่ระดับโลกจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะฮะเราเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะในยุคนี้นะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเราความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยนะนี่ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะที่ทำให้คนเขาถ้าเป็นภาษาในโรงเรียนก็บอกให้คะแนนนะฮะให้คะแนนประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวในข้อมูลนะฮะที่เราได้ติดตามรายละเอียดต่างๆมารายงานให้ทราบนะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องของการประชุม World Bank นะฮะในมิติที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันได้หลายเรื่องเลยนะฮะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการจัดประชุมนะฮะที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางสถานีโทรทัศน์ NBT ของเราอยู่นะฮะเราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้กาะติดสถานการณ์เรื่องนี้กันด้วยนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็นำมาเสนอนะฮะทุกช่วงของรายการค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยอรอุมาเกษตรพืชผล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
9: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงทุก

0: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันลิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับที่วันนี้ก็มาฟังกันแบบสดๆนะครับหลายคนที่ส่งข้อความมาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะครับทางเพจของเราด้วยนะครับก็ทักทายในทุกแพลตฟอร์มเลยโซเชียลมีเดียของเราตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ทั้งในส่วนของ TikTok นะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันไปทำให้หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องทางออนไลน์ครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือหลายเรื่องราวที่วันนี้เตรียมมาแบบจัดเต็มนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิคของเราครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาคุณทูลชัยคำรอดประสานงานครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยคุณอัคเดชคำพีระนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับทักทายกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ส่งต่อกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook ครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วรบกวนด้วยกดถูกใจนะครับรบกวนด้วยกดแชร์ในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วย LIVE นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันนี้ก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับ13ตุลาคม2569ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณถนนพิษณุโลกครับเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับโดยในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับแน่นอนครับวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญนะครับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชครับพระองค์ท่านทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางครับในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้ครับเริ่มต้นนำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆได้พร้อมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับและแน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการประชุมซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้มีการติดตามกันนะครับ IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้บนขออนุญาต าตนำเรื่องของเกล็ดความรู้ครับจากไทยพาวิเลียนซึ่งถือว่าเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวทางในการใช้ชีวิตแต่ยังเป็นแนวทางครับการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมดุลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายในงานครับแน่นอน2026 IMF World Bankannual meetings นะครับก็ได้มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการทรงงานที่ทรงมุ่งมั่นนะครับตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรหลักสำคัญครับนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในเรื่องของการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของความก้าวหน้าซึ่งไม่ได้วัดแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับแต่วัดด้วยเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับซึ่งภายในงานดังกล่าวเหล่านี้นะครับก็มีเรื่องของการแสดงเสนอเรื่องของแนวพระราชดำริเสริมพลังประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งต้องบอกว่านิทรรศการก็มีการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาดังกล่าวภายใต้ธีมของประเทศไทยครับพร้อมทั้งการถ่ายทอดแนวทางนะครับการสืบสานการรักษาแล้วก็การต่อยอดเพื่อการสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากนิทรรศการสำคัญนะครับที่มีการนำเสนอครับเรื่องราวของพระราชกรณียกิจและก็แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานที่เรียกว่ามุ่งนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งต่อมาอย่างแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิ

านอันทรงคุณค่าครับอย่างที่บอนได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของงานสำคัญ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ชูหลักเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.ครับแล้วก็มีประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยครับว่าการประชุมประจำปีครั้งนี้มุ่งมั่นครับที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยของเราครับก็ได้มีการนำเอาหลักคิดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนถึงหลักความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้พื้นฐานของคุณธรรมและที่สำคัญครับก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวเพิ่มด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าครับไม่ควรวัดเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับแน่นอนนิทรรศการครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีที่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมชวนให้ผู้เข้าร่วมงานครับได้ร่วมสะท้อนแนวพระราชดำริสามารถที่จะนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่อรับมือกับความท้าทายนะครับโดยในช่วงท้ายท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่านิทรรศการดังกล่าวเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการIMF และกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยประเทศไทยครับก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้แน่นอนครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมคุณผู้ฟังกว่า191ประเทศนะครับมีจำนวนคนที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนเป็นทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีภาคเอกชนนะครับมีนักวิชาการมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายในงานดังกล่าวก็เป็นการเสนอเรื่องของพระราชดำริแนวทางการพัฒนาของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศเพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันครับให้กับประชาชนของสังคมสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยน
แปลงนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทุกวันครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับที่เป็นประโยชน์แบบนี้แล้วก็มีในทุกๆวันที่สามารถจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันได้ในขณะเดียวกันครับแน่นอนวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องราวนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีลงไว้เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงต้องติดตามการล่าสุดปภ.ครับก็ยังมีการรายงานเรื่องของ

มีพื้นที่20จังหวัดแล้วก็มีในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าระดับน้ำทุกพื้นที่ที่รายงานเนี่ยจะลดลงแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องเร่งเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสรุปสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแน่นอนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 96,083 ครัวเรือนนะครับครอบคลุมถึง99อำเภอ804ตำบล นะครับโดย6พื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็ทั้งกรุงเทพมหานครทั้งปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกนี่คือ6พื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจากสถานการณ์อุทกภัยมาดูพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยกันอย่างที่นำเรียนกันนะครับวันนี้ปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการแจ้งนะครับพื้นที่มาดูภาคเหนือก่อนภาคเหนือครับที่ต้องบอกว่ายังคงได้รับผลกระทบนะครับก็คือพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์มาดูภาคกลางภาคกลางก็ยังมีอุทัยธานีลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองนะพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีไปกันที่ภาคตะวันออกครับที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ก็คือนครนายกนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครมาดูการสรุปภารกิจนะครับของปภ4เรื่องหลักๆนะครับจับประเด็นสรุปให้ฟังเรื่องแรกเลยตอนนี้ก็ระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับปภ.กำชับครับทุกหน่วยงานนะครับเร่งฟื้นฟูควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับครับว่าต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอให้ประชาชนครับในทุกๆพื้นที่ที่ยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและต้องระมัดระวังอันตรายครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับมาดูข้อความกันอย่างต่อเนื่องกันยังคงมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันเข้ามานะครับเรียกว่าผ่านทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับยังคงส่งเข้ามาแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งให้กำลังใจทั้งติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพื่อสื่อสารว่าทุกจุดเป็นอย่างไรบ้างทยอยส่งมาได้เรื่อยๆนะครับทยอยส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตการแจ้งกันนะครับตลอดทั้งวันแต่แน่นอนครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับช่วงประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเรื่องเยียวยาเงินเยียวยาอันนี้หลายคนถามมาทั้งโทรศัพท์มานะครับเป็นยังไงบ้างหลายคนแจ้งมาเมื่อกี้นี้แน่นเลยบอกได้รับเงินเยียวยาแล้วนะครับขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็บอกว่าได้รับแล้วแล้วก็ได้รับค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเรื่องของเงินเยียวยาคุณผู้ฟังสามารถแจ้งมาได้นะครับเรื่องของการติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่ยังติดขัดตรงไหนนะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยเหลือช่วยประสานให้เพราะแน่นอนว่าสวทของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลต่างๆจากพี่น้องประชาชนมาดูกันหน่อยครับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องนี้สำคัญมากนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเน้นท่านย้ำท่านสั่งการนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าต้องเร่งนะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะที่เดือดร้อนในจุดต่างๆวันนี้ครับก็เป็นการอัปเดตกันแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์ของเราทำงานตลอดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสวท.ของเราทำงานตลอดไม่มีวันหยุดเพราะข้อมูลข่าวสารต้องส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนมาดูครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเร็วที่สุดครับวันนี้หลายคนก็ทราบว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคุณบอล13ตุลา
าคมแต่ในเพจของเราครับก็ลงวันเดียวนะครับนี่

0: หยิบมาจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์วันเดียวครับวันนี้13ตุลาคมโอนพันล้านวันเดียวนะครับโอนพันล้านอันนี้ไปดูต่อได้เลยไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เลยนะครับปภส่งรายชื่อครัวเรือนที่น้ำท่วม21จังหวัดให้กับธนาคารออมสินคือปภเนี่ยส่งชื่อผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมส่งไปให้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินโอนเลยครับวันนี้พันล้านนะครับมาดูเรื่องรายละเอียดสำคัญครับธนาคารออมสินวันนี้เนี่ยเขาเริ่มนะครับในการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีหลายคนแจ้งมาเต็มไปหมดเลยได้รับแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมาเร็วมากเลยเงินเยียวยาขอบคุณมากๆแบบนี้ก็ทำให้การทำงานของเราที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแบบตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยเพื่อที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน21จังหวัดที่ได้รับการโอนเงินนะครับทั้งนนทบุรีก็ได้แล้วอ่างทองนะครับสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายจังหวัดตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเร่งโอนเงินเยียวยาดังนั้นครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีข้อสั่งการสำคัญปอพอธนาคารออมสินกรุงเทพมหานครจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานประสานกันอย่างคล่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อเหตุผลคือช่วยเหลือพี่น้องครับที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับก็โอนเงินอย่างรวดเร็วมีโอ้โหข้อความเด้งมาเพียบเลยในเพจด้วยว่าได้แล้วครับวันนี้นะครับมาช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับก็ได้รับเรียบร้อยขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณทีมงานที่แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนี่ข้อความกำลังใจมาเพียบเลยก็ไม่หยุดที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนนะครับวันนี้ก็วันเดียวโอนพันล้านเลยนะครับวันนี้13ตุลาคมวันนี้ปภส่งรายชื่อครัวเรือนที่น้ำท่วม21จังหวัดให้ธนาคารออมสินก็โอนเงินนะครับเยียวยากว่า 150,124 ครัวเรือนเป็นเงินนะครับเงินโอนวันนี้ก็คือ1,155,592,000 นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปก็เรียกว่าได้กันทั่วหน้านะครับใครติดขัดอย่างไรก็โทรมาแจ้งได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีทีมงานดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่วันหยุดก็ไม่หยุดครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่เราก็จะต้องมาดูแลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือต่างๆกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังสิ่งที่น่าสนใจครับ
1: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไป

พระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับ 17:34 กำลังดูข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันสักนิดนึงครับมีคุณนิคมประคำศรีนะครับบอกว่าคุณบอลตอนนี้ผมฟังอยู่ที่ AM นะครับ AM 891ที่หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณมากๆเลยแชร์ให้เรียบร้อยบอกฝนจะตกอีกแล้วนะครับคุณพิสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแลสุขภาพด้วยสำคัญที่สุดหลายคนที่มีอาการป่วยเลยนะเพราะว่าอาจจะเจอทั้งฝนนะครับเจอทั้งแดดเพราะกลางวันบางทีแดดร้อนพอตกเย็นๆอากาศเปลี่ยนจริงๆนะครับในช่วงของปลายฝนจะเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับคุณปทุมจากสมุทรสาครแม้ที่ว่าอยู่นึกว่าอยู่ปทุมธานีปรากฏบอกอยู่สมุทรสาครค่ะแต่ชื่อปทุมโอเคแจ้งมานะครับฟังอยู่ทาง TikTok ก็เรียกว่าคู่ขนานกันนะครับทั้งในวิทยุก็ได้ AM FM นะครับเพจ Facebook ก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยก็สื่อสารข้อมูลกันนะครับคุณพรชัยเพชรบุรีครับอากาศแจ่มใสขึ้นแล้ววันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เพชรบุรีที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องฝนมานะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่นะครับขอให้สถานการณ์เรื่องของน้ำที่บางที่ก็ยังสูงอยู่เนี่ยลดลงเร็วๆแล้วก็เป็นกำลังใจจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งมาคุณสุเทพนะครับเอ๊ะคุณสุเทพนี่เหมือนจะหายไป2-3 วันไหมแล้วกลับมาแล้ววันนี้นะครับน่าจะติดภารกิจบอกบ้านผมคุณบอลน้ำไม่ท่วมอยู่ที่สูงนะครับคุณสุเทพขอบพระคุณมากคุณทองพูนนะครับอยู่ที่พุเตยวิเชียรบุรีไม่มีฝนครับวันนี้ดีจังเลยที่ได้รายงานข่าวมาว่าแต่ละจุดพื้นที่เป็นยังไงบางคนบอกแดดออกเปรี้ยงเลยนะครับก็แจ้งมาหน่อยนึงคุณสุรัตนีนะครับคุณบอลได้ยินเสียงวันนี้เห็นตัวจริงแล้วขอบพระคุณครับน่าจะเห็นในเพจ Facebook หรือเปล่าหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่ไหนก็บอกมาหน่อยนึงนะครับคุณสุรัตนีนะครับสุรัตนีใช่ไหมวันนี้ส่งมานะครับเพิ่มเติมมารายงานตัวมาหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้ที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนว่าข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับเมื่อกี้นี้ได้ฟังเพลงไปเป็นเพลงที่หลายคนร้องตามได้แล้วนะครับบางคนบอกชอบมากเรื่องของเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนว่าเข้าสู่บรรยากาศนะครับของการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนก็ติดตามทั้งข้อมูลทั้งรายละเอียดด้วยนะครับเรื่องของการประชุม IMF วันนี้ก็มี1เรื่องราวครับในเพจของเราก็ได้มีการลงไว้ IMF ครับเปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia นะครับต้องบอกว่าเป็นการชี้ถึง3ปัจจัยสำคัญในการกำหนดเศรษฐกิจเอเชียนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับได้มีการเปิดตัวหนังสือซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ครับมีการสรุปประเด็นสำคัญไว้3ปัจจัยสำคัญที่เอเชียเนี่ยต้องเตรียมรับมืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ด้วยจากหนังสือเล่มนี้สรุปให้ฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่า3ปัจจัยสำคัญกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียปัจจัยแรกเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเขาบอกแบบนี้บอกเอเชียเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นครับต้องเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุแล้วก็การพัฒนาทักษะให้สอดรับกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่สองนะครับที่จะเข้ามากำหนดอนาคตเศรษฐกิจของเอเชียคือเรื่อง AI นะครับ AI กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่า AI นะครับที่เรารู้จักกันตอนนี้มีบทบาทกับทุกๆชีวิตเลยจริงๆน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาวัยทำงานนะครับหรือว่าบางคนบอกผู้สูงอายุก็ต้องรู้นะก็ต้องเท่าทัน AI ด้วยปัจจัยที่2ครับ AI เนี่ยมีศักยภาพช่วยเพิ่มผลิตภาพและบรรเทาผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุแต่มีคำว่าแต่ต้องลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้ AI ในภาคเกษตรเรื่องการศึกษาบริการสาธารณสุขสนับสนุน SME การสร้างงานที่มีคุณภาพนะครับปัจจัยที่3ครับปัจจัยสำคัญที่3ในการกำหนด
เศรษฐกิจเอเชียนะครับจากหนังสือเล่มนี้ที่มีการเปิดตัวในงานนี้นะครับก็คือการบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ามกลางข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับที่เราเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอเชียจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ขยายตลาดทางภูมิภาคควบคู่ไปกับการลงทุนนะครับความเชื่อมโยงกันต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือของนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเอเชียมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก IMF ระบุไว้ชัดเจนครับว่าเอเชียมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% นะครับในปี 2569 ตัวเลขตรงนี้นะครับสะท้อนบทบาทสำคัญของภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงรวมถึงความร่วมมือของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสและก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจเอเชียในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสรุปให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียนะครับจากงานนี้แหละครับที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เป็นการประชุมสำคัญนะครับ IMF World BankAnnual Meeting 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับแน่นอนครับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังอยู่ที่พื้นที่ไหนแจ้งมาได้เลย

นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับพามาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนำความห่วงใยครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านไปรับฟังปัญหาแล้วก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ครับที่ปราจีนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดนครนายกนะครับท่านลงไปเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมครับเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับแน่นอนกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญการรับฟังนะครับความเดือดร้อนจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ฝากความห่วงใยนะครับถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กต้องให้ความดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางออกมาขอความช่วยเหลือเองนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนบอกสถานการณ์ดีขึ้นแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับใช้เข้าใจง่ายก็คือน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็ไปทำงานแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูทั้งทำความสะอาดบ้านใช่ไหมครับเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขยะอันนี้ก็สำคัญอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยนะครับขยะเป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการเรื่องการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายบางคนบอกโอ้โหตอนนั้นคุณบอลน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็ข้าวของเสียหายเยอะเลยทีเดียวต้องทำความสะอาดกันตอนนี้เพราะว่าน้ำลดแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาขยะตอนนี้เราจะเห็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะครับในหลายๆจุดเนี่ยเป็นผลตามมาจากน้ำท่วมด้วยเรื่องกลิ่นเห็นไหมครับเรื่องสุขอนามัยนะครับที่ต้องบอกว่าต้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายจุดตอนนี้แน่นอนน้ำลดแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาคือสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะมลพิษต่างๆนะครับมาดูในส่วนถนนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าก็เสียหายเยอะครับจากเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยธรรมชาติถนนเอ่ยนะครับเรื่องของสะพานต่างๆเนี่ยก็ต้องเร่งซ่อมกันเข้าไปตรวจสอบเร่งซ่อมแซมกันเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เข้ามาดูแลครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็ฝากความห่วงใยผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านบอกแบบนี้ด้วยว่าแม้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วแต่ภาระปัญหาของประชาชนยังไม่จบนะคุณผู้ฟังหลายครอบครัวยังคงต้องซ่อมบ้านหลายครอบครัวต้องซ่อมรถหลายครอบครัวต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายหลายครอบครัวต้องซ่อมอุปกรณ์หลายครอบครัวต้องซ่อมเรื่องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเรื่องของรถยนต์รถกระบะที่บอกจมน้ำบ้างเอาไปเก็บไว้ไม่ทันบ้างอย่างเงี้ยครับที่โทรแจ้งเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยนะครับแล้วก็เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับแล้วก็นครนายกที่ท่านลงไปแล้วก็ไปดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่คือการดูแลพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับที่เรียกว่าเราได้ติดตามข่าวสารเราได้ติดตามข้อมูลกันเนี่ยก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องนะครับมีคุณณทีใช่ไหมครับณทีแจ้งวัฒนาซอย5ตอนนี้บอกเงียบมากนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามสวัสดีคุณตะตู่ด้วยนะวันนี้ที่ฟังอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมกันมาหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าวันนี้
้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันเรื่องของการประชุมนะครับที่หลายๆคนบอกว่า

ได้ประโยชน์มากๆเลยดูทั้งการถ่ายทอดสดนะครับดูทั้งการติดตามข่าวจากทุกช่องนะครับมีการโปรโมทมีการให้ข้อมูลมีการทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่ออกมาก็เรียกว่าเกิดประโยชน์มากๆเลยจากการประชุมครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกเลยว่าทางด้านของการท่องเที่ยวมาดูมุมนี้กันเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับมากๆเลยทีเดียวจากการประชุมครั้งนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับได้มีการกล่าวถึงภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ท่านบอกแบบนี้ครับบอกการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเงินเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านวัฒนธรรมด้านการแสดงแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกตอนนี้เขาบอกว่าเขาหลงรักประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีเสน่ห์ประเทศไทยงดงามทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะนะครับทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังผู้ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายคนมาเป็นครั้งแรกเขาสัมผัสกับวัฒนธรรมนะฮะสัมผัสกับเอกลักษณ์ของไทยซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดให้ได้รับชมกันเนี่ยเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับของผู้เข้าร่วมประชุมในอนาคตด้วยแน่นอนเข้ามาประชุมครั้งนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาส่งผลดีมากๆเลยทีเดียวครับต่อภาคการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจบริการของประเทศไทยนะครับแนวโน้มทิศทางกันบ้างครับแม้ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเผชิญกับความท้าทายเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันใช่ไหมครับเรื่องพลังงานภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเนื่องจากเหตุผลก็เพราะมีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมและพอเดินทางมาแน่นอนก็ต้องมีการใช้จ่ายแน่นะครับเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องของการประกอบเรื่องของภาคบริการการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะได้มีการจัดกิจกรรมนะครับหลายคนเลยจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการผลักดันนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเรียกว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันอยู่กทม.ครับตอนนี้ต้องบอกมีความพร้อม 100% นะครับคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยทั้ง21เส้นทางหลักดูแลเรื่องการจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมแต่ต้องบอกว่าทิศทางที่ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตลอดก็คือแน่นอนเราเห็นเลยว่าแดดออกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่ในกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยติดตามความพร้อมในเรื่องของการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Annual Meetings นะครับ2026โดยท่านบอกแบบนี้บอกว่ากรุงเทพมหานครครับได้มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระบบกล้องวงจรปิด CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ภารกิจของกทม.ครับก็ครอบคลุมการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ของการจัดการประชุมเรื่องของโรงแรมที่พักสถานที่จัดกิจกรรมนะครับเช่นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเขต
คลองสารนะครับรวมถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็จุดสำคัญต่างๆสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกทม.ก็คุมเข้ม21เส้นทางหลักนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวนะครับในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแบบคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการราชการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF นะครับ World Bank Group Annual Meeting 2026หลักใหญ่ใจความครับท่านเอกนิติธันประภาสเนี่ยได้มีการชู3กลไกสำคัญกลไกแรกคือเรื่องพลังงานนะครับเรื่อง AI แล้วก็เรื่องเงินทุนนะครับโดยท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักนั่นก็คือเรื่องแรกการใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณแล้วก็เรื่องเงินทุนเป็นตัวเร่งนะครับพร้อมกับผลักดันให้ธนาคารโลกเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนะครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI นะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เรื่องของแรงงานต่างๆเนี่ยเป็นการยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากระดับทุนครับไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนนะครับส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการประชุมนะครับ IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆกันได้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆกันด้วยนะครับไปดูที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันหน่อยนึงล่าสุดท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับแน่นอนครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ครับที่อำเภอบางเลนแล้วก็อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีข้าราชการนะครับก็มาลงพื้นที่ครับในการที่จะทั้งตรวจสอบปัญหาเรื่องของเส้นทางคมนาคมนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในบริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็จุดสำคัญต่างๆครับส่งผลให้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหลายคนที่บอกว่าตอนนั้นมีฝนตกหนักนะครับได้รับผลกระทบบริเวณแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่ตรงนั้นก็เกิดความเดือดร้อนด้วยตรงนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครปฐมท่านลงไปครับเพื่อสำรวจเส้นทางคมนาคมเตรียมที่จะยกระดับนะครับให้เป็นเขื่อนในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ยังมีการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับไปรับทราบข้อเสนอไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับรวมถึงรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถจะนำมาติดตามกันได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เพิ่มเติมกันมาข้อความจากคุณผู้ฟังครับมาทักทายกันหน่อยนึงนะครับใน
ช่วงเวลานี้นะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าก็มีเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับเช่นคุณดาวอรุณกมลครับรับฟังทางสถานีวิทยุนะครับตอนนี้มีคุณมุกด้วยนะครับแล้วก็มีแม่จ้อที่วันนี้ฟังอยู่นะครับทุกพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่สามารถจะติดตามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวทั้งเรื่องราวของการช่วยเหลือภาคตะวันออกนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมทั้งเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำในหลายๆจุดทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกอย่างที่ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆมาก็ส่งมา

0: ได้เลยนะครับส่วนข้อความในพื้นที่ของ FM 92.5 FM 95.5 แล้วก็รวมถึง FM 105ทาง AM ครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆพื้นที่ AM นี่รับฟังสัญญาณได้ชัดเจนนะครับทาง TikTok ก็ชัดเจนรวมถึงในเพจ Facebook ก็ชัดเจนนะครับเพจ Facebook ของเราประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วย LIVE นะครับกดให้เจอแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างมิรู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประ

0: จันทร์
1: กลับมาแล้วครับ18นาฬิกากับอีก5นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามในหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งทางวิทยุ FM AM นะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแจ้งอีกครั้งนึงใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-972นะครับก็ส่งเข้ามาพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างรวมถึงสถานการณ์น้ำด้วยนะครับที่เรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องกันนะครับทั้งนั่งของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วเรื่องของการโอนเงินเยียวยามีหลายคนเข้าไปเช็คเรื่องของระบบด้วยเพราะวันนี้เนี่ยมีแจ้งมาบอกโอนเงินแล้วนะครับแล้วก็หลายคนได้รับแล้วด้วยสำหรับการเยียวยาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของปภ.ที่วันนี้แม้ว่าเป็นวันหยุดครับก็ยังมีการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเป็นเงินเยียวยาอยู่ตัวเลขน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันการประชุมครับวันนี้นะครับเรื่องของการประชุมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อติดทุกชั่วโมงนะครับหลักใหญ่ใจความวันนี้ครับช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับการประชุม IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าผมก็ติดตามตลอดทั้งวันแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีการเสวนาพิเศษนะครับเรื่องของ IMF ก็มีการชี้ด้วยว่า35ปีไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจต้องบอกว่าเติบโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ8,000 ดอลลาร์นะครับต้องบอกเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการพูดในเรื่องของการประชุมวันนี้นะครับมีการเสวนาหลักใหญ่ใจความครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีนะครับการเติบโตของประเทศไทยโดยวันนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังแตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพย้อนกลับไปก่อนเนาะปี1991หรือว่าปี2534อย่างสิ้นเชิงต้องบอกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันนี้ครับเศรษฐกิจของเราขยายใหญ่ขึ้นมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มจากไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เป็นมากกว่า8,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับต้องบอกว่าตัวเลขของเราแน่นอนเติบโตขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและบริการนะครับที่มีศักยภาพการผลิตที่สูงจนกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการผลิตด้านการค้าและก็การท่องเที่ยวนะครับ IMF ระบุด้วยว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศที่สร้างการเปลี่ยนผ่านได้กว้างขนาดนี้ภายใน1รุ่นอายุนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการเติบโตของประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านยังกล่าวต่อด้วยว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่าเติบโตมากๆไทยเนี่ยมีการขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนในทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่พูดถึงเยอะมากๆเลยกับการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่อง AI นะครับเรื่องของ AI บอกจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทั้งด้านการส่งออกนะด้านการลงทุนแล้วก็การช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับจากสังคมสูงวัยหากแรงงานไทยสามารถใช้ AI ในการเพิ่มผลิตภาพได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ด้วยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ได้สร้างจุดแข็งสำคัญเอาไว้4ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินตลาดทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตนะครับโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ 8,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดึงทั้งนักลงทุนนะครับต่างชาตินะครับรวมถึงเรื่องของดันเศรษฐกิจใหม่ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการประชุมครั้งสำคัญครับที่หลายๆคนก็ติดตามนะครับหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนนะครับร่วมกับการประชุมครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับโดยเน้นย้ำด้วยว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่ามีศักยภาพและที่สำคัญอาเซียนก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการลงทุนการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับโดยชูบทบาทของ World Bank Group ในครั้งนี้ครับช่วยเรื่องของอาเซียนในการปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องของกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI เห็นไหมครับพูดถึงเรื่องของ AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับเพื่อให้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องของการประชุมซึ่งจะมีทุกช่วงครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวสรุปประเด็นสำคัญในขณะเดียวกันครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไว้เรื่องของเงินเยียวยาหลายๆคนบอกว่าวันนี้โอนแล้วใช่ไหมคุณบอลรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอยากฟังเพราะว่าวันนี้ได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วด้วยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณเรื่องของการช่วยเหลือขอบคุณเรื่องของการเยียวยาด้วยดังนั้นครับวันนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งนึง13ตุลาคมนะครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็วมาดูวันนี้แล้วกันสรุปของวันนี้ก่อน13ตุลาคมนะครับคืบหน้าล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยมีการโอนด้วยหลายคนบอกวันนี้วันหยุดนะคุณบอลวันหยุดไม่หยุดโอนครับวันนี้เรียบร้อยนะครับมาดูข้อมูลกันในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงไว้วันนี้เนี่ยโอนไปจำนวน 151,124 ครัวเรือนวงเงินนะครับที่ได้มีการโอนเนี่ย1,000 กว่าล้านนะ 1,155 ล้าน 592,000 บาทนะครับเป็นเงินที่โอนวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.นะครับของวันนี้ครับ13ตุลาคม2569โดยทางปภ.ครับก็ได้มีการส่งรายชื่อครัวเรือนน้ำท่วมเนี่ย21จังหวัดนะให้กับธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ดำเนินการโอนเรียบร้อยหลายๆคนวันนี้บอกโอ้ได้แล้วเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆที่แจ้งมาด้วยนะครับเรียกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณคณะรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าช่วยเหลือในยามเดือดร้อนนะครับข้อความมาเยอะมากๆเลย21จังหวัดที่ได้รับการโอนเงินนะครับก็มีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครนะครับภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.ครับธนาคารออมสินกรุงเทพมหานครจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานประสานกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเร่งโอนเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวหลังสปอตครับจะกลับมานะครับพร้อมกับ1เรื่องราวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกจะมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับบอลสกันแก้ประจันครับทุกวันช่วงนี้จะเป็นช่วงของจับประเด็น VIP นะครับแน่นอนว่าเรายังคงต้องติดตามกันเรื่องสำคัญเลยกับการประชุมที่หลายๆคนบอกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องของประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆวันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากท่านรัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเรื่องราวของความพร้อมการประชุมของครั้งนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านรัชดาอาจารย์รัชดานะครับวันนี้ต้องเรียนถามเรื่องแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติครับให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศความพร้อมครับมีมากมายแต่ผมขออนุญาตโฟกัสไปที่เรื่องของความพร้อมทางด้านของไซเบอร์ความมั่นคงทางไซเบอร์เรื่องนี้ครับอาจารย์จะอธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้เห็นรายละเอียดอย่างไรเรื่องของความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยครับ
7: ค่ะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังมองในภาพรวมนะคะเมื่อเราเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกขนาดนี้นอกจากเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางมาประชุมเรื่องความสะดวกต่างๆแล้วมันมีอีกภัยนึงที่มีความเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ความเรียบร้อยในการประชุมด้วยก็คือภัยไซเบอร์ภัยไซเบอร์มันไม่ใช่เพียงแค่คนมาแจมระบบวุ่นสร้างความวุ่นวายบน Facebook ของส่วนราชการของ World Bank นะคะแต่มันสามารถยกระดับไปถึงการสร้างความวุ่นวายเช่นไฟดับน้ำไม่ไหลรวมไปถึงสร้างความปั่นป่วนในระบบจราจรรถไฟฟ้าการเดินทางเครื่องบินการจราจรทางอากาศทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์อะค่ะถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยอาจจะมีคนไม่หวังดีมาป่วนได้แล้วโดยปกติเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ของคนมาปั่นป่วนระบบไซเบอร์ของกันและกันอยู่ทุกนาทีล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเราประชาชนไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคนมาคุกคามเพราะว่าเราป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่หวังดีอยากจะมาทำลายชื่อเสียงของความเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนะคะดังนั้นรัฐบาลเนี่ยเราก็ยกระดับความพร้อมในเรื่องของการป้องกันภัยไซเบอร์ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานนะคะหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือสคมช.แล้วก็ทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการเลยค่ะในเรื่องนี้ก็จะมี37หน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนความสะดวกต่างๆนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยเรายังเฝ้าระวังเว็บไซต์อีก1,000 กว่าเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ในการให้การบริการประชาชน
1: ครับ
7: เพราะโดยมากเนี่ยพวกผู้ที่ชอบมาคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยเขาชอบจู่โจมทางเว็บไซต์นะคะให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่าความไม่สะดวกอะไรอย่างต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีการเฝ้าระวังอยู่ค่ะ
1: ครับ

0: ช่วงต่างๆอันนี้ค่ะต้องเข้ามาร่วมมือค่ะ
1: กระทรวงดีอีแน่นอนบทบาทสำคัญ
0: อ
1: ัน
0: นี้แน่นอนใช่ค่ะ
1: ที่ก็เข้ามาร่วมในเรื่องของเครือข่ายพันธมิตรด้วยมาถึงการเตรียมงานในครั้งนี้บ้างครับต้องบอกว่าการดูแลเรื่องนี้ครับความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยใช้เฉพาะในการประชุมครั้งนี้หรือไม่หรือว่าต่อไปใช้ต่อหลังจากงานจบด้วยครับ
0: ต้องใช้ต่อนะคะแล้วการทำงานเป็นระบบแบบนี้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามีกระทรวงดีอีกระทรวงต่างๆกลาโหมหรือการท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยค่ะต้องเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นเป้าได
1: ้
0: ถ้าคนที่เข้ามาแอทแทคมาจู่โจมระบบไซเบอร์เนี่ยเขาอยากสร้างความปั่นป่วนนะครับ
1: ครับ
0: ยิ่งปั่นป่วนเขาก็จะดังนะมันจะยิ่งเป็นข่าวนี่ความปั่นป่วนจะยกระดับได้ก็เมื่อมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอย่างมากและเมื่อการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลงเนี่ยนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนว่าการทำงานมันเป็นยังไงเพราะประเทศไทยเราตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญสำคัญอีกเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ดีรวมถึงก็เผยแพร่นะคะการทำงานที่เป็นระบบความสำเร็จในครั้งนี้ของเราไปให้กับประเทศอื่นๆรู้ด้วยเพราะว่าเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทุกประเทศทั่วโลกอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพวกก่อการเนี่ยเขาอยากจะกระทำสร้างความเดือดร้อนเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่ออีกเรื่องครับที่ต้องเรียนถามเลยต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอยู่ก็มีข้อคำถามเรื่องของประโยชน์นะครับจากการประชุมเรื่องของ World Bank Group Annual Meeting 2026ด้วยเรียนถามอาจารย์แบบนี้ครับว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆแล้วมันมีประโยชน์อื่นๆอะไรอีกบ้างที่เกิดขึ้นนะครับ
0: แน่นอนว่าในทางการต่างประเทศอะค่ะวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องได้ยินชื่อของไทยแลนด์นะคะเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกเขามีผู้นำมาบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางประเทศเขาก็ผู้บริหารประเทศสูงสุดเนี่ยดูแลกระทรวงการคลังด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลการประชุม World Bank เนี่ยมันก็จะมีคำว่าไทยแลนด์เพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้ประเทศไทยเรากลับเข้าสู่จอเรดาร์ของโลกแล้วนะคะทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดงานแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ค่ะท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเราใช้โอกาสนี้อธิบายให้นักลงทุนนายแบงค์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆได้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะว่าเราแข็งแกร่งอย่างไรและทิศทางการบริหารประเทศคืออะไรอันนี้คือจังหวะที่ดีมากที่เราจะทำให้นักลงทุนทั่วโลกเขามีความมั่นใจในประเทศไทยแล้วเขาก็ไม่เห็นประเทศไทยด้วยตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเราอาจจะหายไปจากจอเรดาร์ของโลกมา10กว่าปีด้วยการเมืองที่มันไม่นิ่งนะแต่ครั้งนี้เรากลับมาแล้วกลับมาด้วยทิศทางที่วางแผนมาอย่างรอบคอบและพร้อมที่จะรองรับส่งเสริมเศรษฐกิจสมัยใหม่ค่ะ
1: นี่ประโยชน์ที่จะได้รับกับพี่น้องประชาชนท้ายที่สุดครับแน่นอนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามเรื่องของการประชุมครั้งนี้ครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนครับเพราะว่านี่ก็เป็นวันที่2ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เป็นวันแรก13ตุลาคมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันในการที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกคนล่ะค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุมที่มีความหมายและมีผู้มาร่วมประชุมที่มากที่สุดอันหนึ่งของโลกก็ได้นะคะถ้านับตัวผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตามแล้วเนี่ยดิฉันว่าใกล้ๆ 20,000 คนเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพมากกว่าพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: อง
1: ประ
0: ชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้ล่ะค่ะอย่างที่เรียนว่ามันเป็นการส่งสัญญาณและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งในระยะต่อไปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นลงไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและนั่นล่ะค่ะก็คือบทบาทที่ท่านผู้ฟังทุกคนจะร่วมกันทำได้ก็คือเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพประเทศไทยที่ดีไม่ว่าจะในวาระโอกาส

0: ไหนก็ตามค่ะ
1: ครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์รัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามนะครับมาโฟนอินกันสดๆเลยเพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราววันนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านอาจารย์รัชดาบอกนะครับเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยระบบต่างๆการบูรณาการข้อมูลต่างๆกับทุกๆกระทรวงทั้งกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะทั้งกระทรวงดีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อการประชุมสำเร็จลุล่วงนะครับด้วยดีและก็ที่สำคัญก็จะได้เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันด้วยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่เบอร์02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์102-276-9721นะครับบอกว่าติดตามแล้วได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ได้ข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปบอกต่อนะครับแล้วก็เรียกว่าบางคนก็เข้ามาในเพจของเราด้วยนะครับติดตามข้อมูลติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากหลายๆพื้นที่เลยที่ฟังกันอยู่นะครับรวมถึงการติดตามกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับการประชุมสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับต้องบอกว่าท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ได้มีการเสวนาระดับสูงนะครับซึ่งต้องบอกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับเรียกว่ามีผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างที่อาจารย์รัชดาบอกว่าร่วมๆนะฮะทั้งผู้ติดตามด้วยอีกนะครับมาเกือบ20,000 คนเลยทีเดียวหนึ่งหลักใหญ่ใจความครับที่ต้องบอกว่าเป็นการชูประเด็นไทยของเราเชื่อมเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญบอกไทยนำเข้าพลังงานประมาณ50%จากตะวันออกกลางจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกทั้งจากแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับที่ได้มีการพูดถึงก็คือการกระจายคู่ค้าเรื่องพลังงานเรื่องตลาดเรื่องเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากแหล่งเดียวขณะเดียวกันครับเรื่องของตลาดแล้วก็พันธมิตรที่มากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเรื่องการส่งออกนะครับการลงทุนแล้วก็การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ครับไทยก็สามารถที่จะใช้บทบาทของการประชุมครั้งนี้เป็นผู้เชื่อมตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนเทคโนโลยีระหว่างคนระหว่างหลายๆกติกาที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเรื่องสำคัญครับนายเอกนิติยังระบุด้วยว่า4การปฏิรูปสำคัญนั่นก็คือการกระจายตลาดแล้วก็เรื่องของห่วงโซ่อุปทานการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพการลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าเน้นการปรับตัวแล้วก็การสร้างเงินออมระยะยาวใช้โอกาสจาก longevity economies นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่าโดดเด่นในสายตานะครับของโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าการเติบโตของประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปเราเคยเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังอย่างที่เคยบอกกันนะครับเมื่อตอนนู้นนะครับในปี1991นะครับหรือปี2534แต่ในขณะเดียวกันครับในปีนี้2569ต้องบอกว่าไทยเปลี่ยนโฉมไทยเติบโตขึ้นนะครับเติบโตรายได้เนี่ยกว่า3เท่าบอกรายได้ต่อหัวทะลุ8,000 ดอลลาร์นะครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือตอนนี้ครับแน่นอนท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันครับไทยก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของทุนมนุษย์แล้วก็ FDI ระลอกใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะครับโดยการเติบโตต้อง ไม่ทิ้งคนไทยแล้วก็ SME ไว้ข้างหลังด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการพูดถึงเรื่อง AI บอก AI นี่แหละจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องการลงทุนแล้วก็การช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยหากแรงงานไทยครับสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้ข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครั้งนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการการจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องบอกว่าจากทั่วโลกนะครับมีไม่น้อยกว่า 20,000 คนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นครับก็ขอความร่วมมือช่วงนี้หลายคนแน่นอนเป็นการขอความร่วมมือถ้า Work from Home ได้ใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเรื่องของการดูแลการจราจรนะครับในจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะครับบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแนะนำประชาชนแบบนี้ครับว่าสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะได้นะครับส่วนตัวบังก็ชอบนะมันว่ามันสะดวกดีนะครับขึ้นรถ BTS ขึ้น MRT นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถไฟฟ้า MRT นะครับใช้สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกอันนี้ดีมากแล้วก็สะดวกด้วยเร็วด้วยไม่ต้องเจอรถติดนะครับแนะนำคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางได้นะครับในจุดสำคัญต่างๆดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกนะครับก็ช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็แนะนำนิดนึงก็ใช้รถไฟฟ้ากันนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงคือวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับในจุดต่างๆเช่นบางทีท่านต้องไปที่ธุระปะปังแถวๆใจกลางเมืองนะครับแถวๆถนนที่มีการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพื่อจะได้เดินทางด้วยความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้แหละ IMF World Bank นะครับแน่นอนมุมมองสำคัญรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings นะฮะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังธุรกิจจำนวนนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องนวัตกรรมสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้คุณผู้ฟังครับยังไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้หรือยอมรับในเรื่องของระบบการเงินอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลักประกันทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินอย่างเงี้ยหรือว่าอาคารอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญครับในเรื่องของระบบการเงินที่จะนำเอามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่ได้มีการถูกพูดถึงดังนั้นครับการหารือในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับของประเทศไทยในการหนึ่งเลยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งมิตินะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมนะครับดังนั้นครับนี่เห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็บอกว่าเป็นการประชุมสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราการประชุมประจำปี

สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รัฐบาลครับเปิดมุมมองใหม่เรื่องการเข้าถึงเงินทุนธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมนะครับที่จะพูดถึงประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามกันในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำแน่นอนในพื้นที่ทั้งนครนายกอย่างที่บอกฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ปราจีนบุรีล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับโดยต้องบอกว่าภายหลังที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องภายใต้แนวคิดครับแนวทางคือทศ1เดียวนะครับระดมทั้งเรื่องของเรือระดมทั้งเครื่องสูบน้ำระดมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่พื้นที่ในภาคตะวันออกทั้งนครนายกนะครับทั้งฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่หลักคุณผู้ฟังครับในการประสานการทำงานสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่โดยที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ก็ได้มีการส่งเป็นเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่อำเภอบางคล้านะครับเพื่อที่จะขนย้ายสิ่งของแล้วก็มอบถุงยางชีพมอบน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมนำกำลังสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่คือฉะเชิงเทรานะครับมาดูที่ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานในสังกัด64นายก็เร่งบรรจุลำเลียงกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับแล้วก็สนับสนุนการสูบการระบายน้ำพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับจำนวน2เครื่องในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วก็นำส่งมอบครับน้ำหมักชีวภาพสะสมเนี่ย200ลิตรเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียนะครับเรื่องของกลิ่นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีพอน้ำมันขังนานๆเนี่ยก็จะเจอกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับน้ำมันนิ่งนานๆใช่ไหมขณะเดียวกันครับทางด้านของพื้นที่ต่างๆก็ได้มีการช่วยเหลือในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6นะครับก็ได้มีการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็ที่อำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความต่างๆที่ส่งมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยกำลังใจเพียบเลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่นะครับคุณชนกการนะฮะแล้วก็ TV5 ด้วยขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมาดูหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของการนำเสนอข้อมูลหลายพื้นที่เลยนะครับผมเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนมาตรงนี้เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนปภ.เตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่คาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นคืนนี้เขื่อนบางแห่งเต็มความจุด้วยจับตาเรื่องของน้ำทะเลหนุนปลายเดือนด้วยนะครับวันนี้ครับ13ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญต่างๆนะครับภาคเหนือตอนล่างนะ
ครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะ

วันออกภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมาดูน้ำครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในแม่น้ำนะครับลุ่มน้ำบางปะกงตอนนี้ล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ในเขื่อนขนาดใหญ่หลายๆเขื่อนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำรวมกันคุณผู้ฟัง 83% ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 13,056 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ 98% เขื่อนศรีนครินทร์นะครับตอนนี้ 97% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 96% บอกใกล้เต็มอ่างแล้วนะครับแล้วก็มีเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยเกินความจุเต็มศักยภาพในการกักเก็บแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมนี้นะครับระวังน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แนะนำครับว่าท่านสามารถที่จะติดตามไว้ได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันมานะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องทุกๆข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็การนำเสนอเนี่ยต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยล่าสุดปภ.ก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดนะครับจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังมีพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครทางด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือพอน้ำไหลมาจากภาคเหนือคุณผู้ฟังก็มาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับยังคงมีอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนว่า20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวแบบนี้ครับอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะนำเรียนเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นำเสนอแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณเจี๊ยบชวนชมกำแพงเพชรด้วยบอกน้ำเสียงใสดีขอบคุณมากเลยก็ติดตามไว้นะครับในทุกๆวันแบบนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆมีคุณเจสซี่นะครับส่งเข้ามาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดน้ำเริ่มลดลงนะครับตอนนี้คุณบอลก็เรียกว่าเข้าบ้านแล้วแต่มีข้อความส่งมาบอกว่ากวาดบ้านถูบ้านแบบเหนื่อยเลยทีเดียวเอาถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็แล้วกันนะครับจะได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับหลายคนนอกเหนือจากเรื่องของอุทกภัยนอกเหนือจากการประชุมเรื่องของ IMF แล้วเนี่ยทางด้านของการดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดมองเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect นะครับเขาก็ได้มีการลงไว้เรื่องของการบุกรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นการช่วย2แม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกทารุณเขาบอกว่ามีการใช้ช้อนเนี่ยลนไฟแล้วก็นาบแล้วก็มีการบังคับให้ขายของล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการครับพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มคุณผู้ฟังเป็นผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมานะครับที่อยู่ในบริเวณซอยรามคำแหง122เขตเนี่ยนะฮะที่ต้องบอกว่าจุดสำคัญ
กรมการปกครองครับได้ประสานข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากการร้องเรียนนะครับบอกว่ามีเหตุแบบนี้คุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายจำนวน2รายเนี่ยมารดาสัญชาติเมียนมามารดาอายุ28ปีนะครับแล้วก็บุตรสาวเนี่ยอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาเนี่ยหลอกลวงโดยอาศัยความคุ้นเคยส่วนตัวบอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยพร้อมสัญญาจะจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็มีการจัดทำเอกสารประจำตัวถูกต้องแล้วก็จะมีการส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือเมื่อพาหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติที่แม่สอดจังหวัดตากก็เข้ามาพักอยู่ที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครผู้ต้องหากลับบังคับผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยให้ไปตระเวนเร่ขายของขายขนมขายสินค้าแล้วก็ขายดอกไม้เนี่ยตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการยึดเอกสารประจำตัวและที่สำคัญครับทำร้ายร่างกายคุณผู้ฟังเขาใช้เนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยโดยการใช้ช้อนลนไฟนะลนไฟเสร็จปุ๊บเอามาทาบตามร่างกายจนเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็หลบหนีออกมาได้ก็มาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมได้อีก5รายนะครับอายุตั้งแต่11ปีถึง18ปีแล้วก็ได้มีการขยายผลด้วยครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอีกหลังนึงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเขาบอกมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือญาตินะครับก็มีการกระทำความผิดแบบนี้ลักษณะรูปแบบเดียวกันเลยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมนะครับ1รายอายุ12ปีบอกได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้แก่มารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการนำเอาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองแล้วก็มีการสนธิกำลังนะครับเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับเข้าจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาได้นะครับก็มีการบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงครับก็สามารถช่วยเหลือแม่แล้วก็ลูกเด็กเมียนมาที่ถูกทารุณนะครับมีการใช้ช้อนลนไฟเนี่ยจี้ตามตัวแล้วก็บังคับต่างๆนะครับมีการขยายผลด้วยตอนนี้นะครับก็เรียกว่าแน่นอนก็ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวสำคัญที่เชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีกันครับล่าสุดท่านก็เร่งตรวจสอบอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแรงงานเรื่องของปมโรงงานปราจีนบุรีที่เขาบอกมีการทำสารเคมีเนี่ยรั่วไหลพบพิรุธด้วยนะครับถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังด้วยนะครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยพบความผิดปกตินะครับก็ได้มีการประสานนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบแล้วก็ปิดโรงงานดังกล่าวขณะนี้ครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่เรียกว่ากำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวนะครับแล้วก็สิ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สื่อสารถึงกันแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับส่งข้อมูลผ่านทางรายการมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีประกาศจากทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับจังหวัดเพชรบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉุกเฉินเนี่ย10ตำบลด้วยกันนะครับที่อำเภอเขาย้อยเร่งตอนนี้ครับระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่เราเคยนำเสนอกันตลอดครับว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ตกหนักจริงๆที่เพชรบุรีมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณบอลขาฝนตกหนักมากนะครับล่าสุดบอลเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับจากอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยส่งผลกระทบบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนตอนนี้เสียหายมาก
ากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายภักพัฒน์ทรงวัฒนยุทธนะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ท่านเปิดเผยครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับอนุญาตให้ออกประกาศกำหนดให้พื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งช่วยเหลือกันนะครับ10ตำบลก็คือตำบลเขาย้อยตำบลสะพังตำบลบางเค็มตำบลทับคางตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปลงนะครับตำบลหนองชุมพลตำบลห้วยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือแล้วก็ตำบลห้วยท่าช้างนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าให้ส่วนราชการด้วยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562ได้อย่างทันท่วงทีตรงนี้เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันอยู่อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งเรื่องของการสื่อสารมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันนะครับทุกๆเรื่องราวนะครับมีข้อความจากคุณแป้งด้วยนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาคุณยุพาบัลลังโพครับติดตามรายการฟังทุกวันผ่านทางวิทยุด้วยได้ความรู้ทันเหตุการณ์แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้นะครับมีจากพระรุ่งด้วยเป็นบทกลอนยาวๆมาเลยทีเดียวหลายบทกลอนเลยคุณนีนะครับคุณสุภชัย PRD ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับ PRD ก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่สื่อสารต่างๆแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันแจ้งเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามกันอยู่022769717แล้วก็022769721นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารมานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางรายการกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนการประชุมเรื่องของ IMF นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีภาพบรรยากาศนะครับใครอยากจะดูภาพบรรยากาศก็ไปดูในเพจของเราได้ครับเรียกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยลงต่อเนื่องจริงๆนะครับเรียกว่าอัปเดตกันเทียบจะทุกชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของการประชุมเรื่องของรายละเอียดเรื่องของพิธีเปิดนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลมาอย่างเพิ่มเติมนะครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมปิดท้ายกันสักหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับแน่นอนท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าโอ้โหหลายคนไปมาบอกคุณบอลขารถติดมากทุกหน่วยการเลือกตั้งเลยนะฮะทั้งฝ่ายนายจ้างเองทั้งฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับพบว่ามีตัวเลขสูงมากๆเลยนะครับก็ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็แสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยินดีกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นยืนยันครับพร้อมทำงานร่วมกับบอร์ดชุดใหม่นะครับเดินหน้ายึดหลักการไตรภาคีทวงดุลคุ้มครองทุกภาคส่วนในการทำงานในทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรียกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับทั้งเรื่องราวสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติเรื่องของพี่น้องเกษตรกรการพักหนี้นะครับแล้วก็ปภ.ที่มีการโอนเงินต่างๆเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชา
าชนกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:00 นจนถึง 19:00 นครับติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกับบอลสกันแก้ประจันได้นะครับแน่นอนว่าก็ยังคงเกาะติดเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่ง

0: ได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วบรรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแม้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

0: ประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้น ชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนู

0: สำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
0: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี
4: ้ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขา ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
5: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
6: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
5: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
7: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยาม ทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำ

0: ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน

ั่นคงต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่

0: เวลา9นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา8นาที
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวาดวงกีฬาครับประจำวันที่13ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับก็วันนี้คุณทูลชัยคำรอดนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้วันวงกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่บาดเจ็บนะในการแข่งขันที่ฟินแลนด์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เดิมทีนะเมรัชนกจะลงแข่งขันในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กที่โอเดนเซ่นะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ซึ่งเป็นรายการใหญ่อีกรายการนึงนะครับมีนักแบดมินตันมือ5ของโลกนะครับถอนตัวนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันอาร์คติกโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500นะแพ้กับมีอาร์บิทเฟลนะมือ115ของมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะ2เกมรวดตอนนั้นมีการบาดเจ็บนะครับนะก็ทำให้ในการแข่งขันรายการนี้เมย์ถอนตัวนะครับพูดถึงรายการที่แล้วเนี่ยนะอาร์คติกโอเพ่นนะที่มีอาร์บิทเฟลเนี่ยที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาโพสใน Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะมีเมรัชนกอินทนนท์เป็นไอดอลของเขานะเคยเมสเซจมาถามเมรัชนกอินทนนท์นะครับว่าทำอย่างไรซ้อมอย่างไรมีหมุดหมายอย่างไรสมัยที่ได้เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันรวมถึงได้แชมป์โลกนะครับซ้อมอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเมสเซจมานะครับแล้วก็มีเมรัชนกเป็นไอดอลนะฮะแล้วคราวนี้ก็ได้เจอกันได้ชิงกับเมย์นะถึงแม้ว่าเขาชนะเขาชื่นชมเมย์นะครับนี่คือเขาได้พูดคุยกันและเมย์ก็ได้ไปตอบใน IG ด้วยนะนะครับต่างคนก็ต่างยินดีกันพอรายการนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะก็มีการบาดเจ็บขอให้กลับมาไวๆนะฮะสำหรับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้2ประเภทนะครับในประเภทคู่ผสมนะก็จะเป็นทางด้านของวิลกุลุตวิทิสารซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับเจอกับรามุสเกรมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเวลาในบ้านเราสักประมาณ4ทุ่มนะส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ผสมนะรอบแรกบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสพิศราเพียว3พรานซึ่งเป็นคู่มือ5ของรายการมือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของชนิดชัยเปหูกวนซุนกับลีเซอร์ซินมือ32โลกจากชนิดชัยเปและปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟมนะฮะเอาชนะหูกวนซุนกับลีชัยซินไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับประมาณ 16:00 นตามเวลาในบ้านเรา2เกมรวด21-18และ21-14นะครับบาสกับเฟมแต่ผ่านก็สู่รอบ2นะเจอคู่จากมาเลเซียก็คือฮวงปังรอนกับไลปิงชิงนะครับซึ่งชนะคู่ของสเปนมานะครับ21-16และ21-18นะครับคุณผู้ฟังครับในรายการนี้เนี่ยวัดกันที่มือหนึ่งของโลกอีกแล้วในประเภทชายนะวิลกูรูดเป็นมือหนึ่งอยู่นะถ้าเข้ารอบลึก นะเขารอบลึกไม่ได้แต่ว่าคู่แข่งขันที่ลุ้นมือหนึ่งของโลกอย่างทางด้านของโจนาธานคริสตี้นะทางด้านของอันโทเซนนะทางด้านของชิวชีเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ได้รองแชมป์ประมาณนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เราก็เชียร์วิลกุลวุฒินะค่ำคืนนี้ประมาณ16:00 นนะจะเจอกับรามุสเอ็นเก้นะครับหลังจากรายการที่เดนมาร์กนะรายการใหญ่หลังจากนี้ก็คือเฟรนช์โอเพ่นนี่แหละที่ฝรั่งเศสนะวอร์ทัวร์ซูเปอร์พันนะก็อยากให้นักกีฬาไทยแข็งแกร่งนะก็รายการนี้รายการใหญ่เหมือนกันนะครับ คุณผู้ฟังครับเรื่องของก่อนจะไปเรื่องของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของพาราเกมของเรานะที่ไปที่ไอจินาโกย่าที่เตรียมแข่งขันก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายทีมนะก็กำลังฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปเรื่องของพาราทีมชาติไทยนะไปดูเรื่องของทีมจักรยานก่อนนะขออนุญาตทีมจักรยานมี2รายการซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะทีมจักรยานก็คือเรื่องของอันดับแรกก็คือ BMXนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทางด้านของโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นนะครับไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ซึ่งแข่งขันมาแล้ว4สนามนะครับนะมี4สนามที่แข่งขันนะก็มีที่จีนนะครับแล้วก็สนามที่5และ6แข่งกันที่กรุงปักกิ่งนะครับนะแล้วก็ต่อ3ที่7ที่8ที่เหอเป่ยนะครับที่เมืองฉงลี่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI กำหนดเป็นคะแนนสะสมเพื่อไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับคือทุกอย่างต้องมีการควอลิฟายต้องไปหาคะแนนสะสมนะฮะนักกีฬาที่จะผ่านไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องมีคะแนนแรงกิ้งมีคะแนนสะสมในหลายสนามนะครับซึ่งผ่านไป4สนามนะครับก็โหผลงานของเราก็ได้คะแนนเพิ่มนะ42คะแนนจากอันดับที่24ในสนามที่7และอันดับที่26เป็น

สนามที่8ของโอมพุทธภูมินาคแป้นนะที่เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามนะที่ชงลี่นะครับขณะที่โกเมสนะก็ไปเจอกับในรุ่นประชาชนนะก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะเพราะว่าโอ้โหเขี่ยวหลากดินทั้งนั้นแหละทั้งญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแล้วก็มีทางยุโรปด้วยนะก็ทำให้คะแนนสะสมของโอลิมปิกเกมของเราในประเภท BMX ขณะนี้ยังอยู่ที่คะแนนรวม339คะแนนอยู่ที่22นะครับก็ทางด้านของสมาคมก็ต้องนะวางแผนกันต่อนะครับเพราะว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งในภาคเอเชียญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนที่เริ่มพัฒนานักกีฬา BMX รุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างน่าจับตามองเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการพัฒนาทีมปั่นจักรยาน BMX ของเราไม่ยังไม่หมดนะโอกาสที่เราจะเข้านะเราจะมีเหลือด้วยการโควต้าการลุ้นในการไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมหลายสนามโดยเฉพาะเรื่องของในปีหน้าอย่างซีเกมที่มาเลเซียนะท่านนายกสมาคมก็คาดหวังแล้วก็การคัดเลือกโอลิมปิกเกมอย่างต่อเนื่องในปี2170จนถึงกลางปี2171นะซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะก่อนที่กรอบรอบเวลาในการเก็บคะแนนนะตุลาคม2570นะครับแล้วก็ประเภทลูกก็2171ภูเขาและ BMX สิ้นสุดพฤษภาคมและมิถุนายน2171นี่คือการวางแผนของสมาคมนะว่าหลักเกณฑ์ในการส่งนักกีฬาแข่งขันต่างๆเนี่ยไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็น BMX จักรยานลู่อะไรต่างๆนะต้องวางแผนกันอย่างเนิ่นๆนะครับแล้วนักกีฬาก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้ว เราจะมีแล้วเราก็จะมีโควต้าในการคัดเลือกแข่งขันนะอีกหนึ่งโควต้านะก็คือโควต้าทริปเอเชียซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BMX King Champ Asia 2027นะที่เราจะเป็นเจ้าภาพสนาม BMX สวนกีฬากำมลสนุนสุรินทรวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครในปีหน้าเช่นเดียวกันกลางปีนะครับ 27-28 พฤษภาคมก็หวังว่านะเราจะได้โควต้าในการคว้าแชมป์เอเชียนะทั้งประชาชนชายและประชาชนหญิงเพราะว่าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพในกลางปีหน้าเนี่ยครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินี่นะหลังจากที่ลุ้นทั้งไปแข่งขันเพื่อดูคู่ต่อสู้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งพรุ่งนี้แข่งแล้วในการแข่งขันจักรยานลู่นะครับชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะแข่งขันกัน14ถึง18ตุลาคมนักกีฬาของเราเดินทางไปแล้วนะโอ้เมื่อสัก5วันที่ผ่านมานะเดินทางไปแล้ว TJ จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์นะครับเดินทางไปโดยมีทางด้านของจุฬาทิพย์มณีพันธ์นะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคอยดูแลและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่ก็คืออีกรายการหนึ่งซึ่งเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะว่าการแข่งขัน Track ขออภัยนะ Track World Championship เนี่ยนะ UCI Track World Championship เนี่ยเราสามารถต่อกรกับนักกีฬาระดับโลกได้หรือไม่ฮะเยอรมันฮอลแลนด์นะฮะยุโรปพวกเก่งจริงๆนะครับรวมถึงเอเชียนะซึ่งต้องไปฟาดฟันกับทางด้านของยุโรปนะเพื่อใครจะได้แชมป์ UCI Track World Championship นะครับของเราเนี่ยแข่งกับมาเลเซียแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับซาทักก็เหนื่อยพอแล้วและคราวนี้มาระดับโลกฮะระดับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องลู่จักรยานลู่เยอรมันอังกฤษเนี่ยทางด้านของฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเขาเก่งนะอ่ะจะได้เจอกันนะเดี๋ยวผลการแข่งจะรายงานให้ทราบนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยเวลา2เวลานะครับโค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรายการ AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไปแข่งกันที่นู่นนะสนามกีฬาชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโอ้โหทะเลสวยมากนะครับทะเลสวยมากอันนี้พังงาในตัวเมืองก็สวยนะฮะเคยไปวิ่งโอ้นะทำพุงช้างนี่จำได้แล้วนะนะสมัยกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะสวยงามมากนะลอดถ้ำพุงช้างอำเภอตะกั่วป่าก็ชายหาดสวยนะครับนะก็จะเป็นหมุดของการแข่งขันหมุดหมายสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะและการAFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับซึ่ง
รายการนี้นะฮะทางด้านของ AFC Beach Soccer Asian Cup นะฮะรายการนี้มีการยืนยันนะครับเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันความจุสนามนะฟุตบอลชายหาดนะครับหมื่นไม่ถึง

ื่นสิหมื่นเนี่ยฟุตบอลสนามหญ้า ฟุตบอลชายหาด 1,500 ที่นั่งนะครับเออ 1,500 ที่นั่งนะครับไปกันให้ไปกันให้ทันนะนะไปชมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแข่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับแฟนฟุตบอลที่ไปชมนะก็ต้องยอมรับในมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะมีจุดคัดกรองสำคัญเนี่ยทำไมต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ที่ประเภทเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเราก็โดนปรับอีกนะครับพลุแฟร์ในการแข่งขันรายการนี้เมื่อปี 2023-2025 จากที่พัทยาหรือเปล่าที่โดนไป3ล้านบาทนะครับคนจุดไม่ได้โดนปรับนะฮะสมาคมโดนปรับนะฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจุดกันทำไมนะก็โดนปรับนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ในสนามกกท.นะแล้วก็จะมีการตัดตัวนะให้เหลือ14คนนะโค้ชเอกเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็บอกว่าซ้อมนะก็มีความพร้อมนะนักกีฬาของเราตอนนี้ 70-80% แล้วนะครับปรับร่างกายมานะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นักกีฬาของเราก็เล่นตามแทคติกนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟิตเนสการฝึกซ้อมภาคสนามนะนักกีฬาของเราก็พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องเจอว่าเขาเล่นอย่างไรวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากตัดตัวเหลือ14คนแล้วนะก็จะมีไปเก็บตัวที่พังงาต่อนะครับแล้วจะเหลือ12คนนะสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้นะครับ18พฤศจิกายนนัดแรกเจอกับอิรักนัด2เจอกับบาเรนนัด3เจอกับญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวฟุตซอลนะที่กองเชียร์ฟุตบอลชายหาดนะครับก็ไปกันที่สนามบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันในการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนครับไทยแลนด์2026นะครับนักกีฬาของเรามั่นใจเต็มที่นะครับคนที่ไปดูไม่ได้นะฮะแล้วจะดูทางไหนล่ะคุณณัฐนนท์ทางทรูวิชั่นนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทรูวิชั่นนาวนะก็ไปโหลดแอปก็ดูเขาดูนะฮะมีให้ชมด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับส่วนฟุตบอลรายการใหญ่ของเรานะฮะชิงถ้วยพระราชทานคิงครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านของบาเรนนะบาเรนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนเนี่ยเขามีแผนนะในการเตรียมพร้อมเขาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมเยเมนและก็ทีมชาติจีนมาแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องเร่งประสานงานหาทีมชาตินะมาแข่งขันแทนนะเพื่อให้ครบ4ชาติตามรูปแบบการแข่งขันนะครับซึ่งมีไทยเป็นเจ้าภาพมีโอมานแล้วก็มีทีมทาจิกิสถานนะครับซึ่งการหาทีมที่จะสรุปเข้ามาแข่งขันรายการนี้ก็สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอยากเชิญอินโดนีเซียจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขามีเกม FIFA Day ช่วงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52นะครับแข่งขันกัน 9-17 พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานนี้ท่านสสท่านนายกสมาคมกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาไปตรวจสนามนะตอนนี้สนามเนี่ย 70-80% แล้วนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรองรับกองเชียร์นะเรื่องของการแข่งขันรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลนะเมื่อวานนี้นะครับสนามชลบุรี FCนะที่บอกว่าทางด้านของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติกับโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยบอกว่าอยากจะลาออกแล้วแต่ทางด้านของบอร์ดรอก่อนช่วยกันก่อนล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อหารือเรื่องของผลงานและทิศทางของทีมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับชลบุรีก็ประกาศว่าได้ยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็ตีครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะก็รอดูนะครับว่าชลบุรี FC นะครับก็เป็นทีมเมืองกีฬาจังหวัดกีฬานะอดีตเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งใครรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยได้คุมทีมใหญ่หลายทีมนะครับแต่บางทีก็ออกก่อนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ว่าพอแข่งไปไม่ถึงครึ่งทางนะความเป้าหมายไม่ได้เป็นอย่างจุดประสงค์เจ้าตัวประกาศขอลาออกเลยไม่ว่าจะเคยอยู่การท่าเรืออยู่เมืองทองนี่นะรังสรรค์เนี่ยผมจำได้นะมาอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่กับโปลิเทโรด้วยป่ะไม่แน่ใจนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับ
เคยอยู่ทีมหลายทีมนะครับส่วนฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีคู่หนึ่งนะโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะชนะ2นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีเนี่ยก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตนักเตะดังนะครับทีมชาติอังกฤษก็คุมทีมนะครับได้ประตูจากแจ็ครูโดนี่นะครับเซติกี้เชอริฟนะ2-0นิวคาสเซิลตีไข่แตกได้จากสเวนบอสมันนาทีที่70แต่ว่าเฮสกีซิมกับสตีเฟนมาฟูนี่ยิงประตูให้กับทางด้านของโคเวนทรีชนะไป4-1ครับช้างกระทืบโรงยิ้มรับ3แต้มนะชนะ2นัดรวดแล้วนะมี6คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่14ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ที่11มี8คะแนนนะครับนี่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงฟุตบอลในไทยวันนี้นะก็จะมีบุรีรัมย์ลงแข่งขันด้วยนะ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งบุรีรัมย์จะลงแข่งขันในนามของที่ในนามชาติไทยด้วยนะประเทศไทยนะก็ส่งบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับนี่นะฮะลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตลงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้เจอกับปักกิ่งกวนนะครับ0-0กันอยู่นะบุรีรัมย์นะเจอกับปักกิ่งกวนนะคู่อื่นๆก็เป็นโปฮังสเตลเลอร์กับยาโฮดารุณทักษิมเนี่ยยาโฮนำอยู่2-0นะครับราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตซังงะนะครับแล้วก็โดนเขานำ1-0นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับนะทางด้านของฮานาซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับแล้วก็กัมบะโอซาก้าบุกไปชนะนิวคาสเซิล 7FC 3-1นะฮะแล้วจะมีทงอันฮานอยเจอกับคาชิมาเอดเลอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในโซนภาคเอเชียตะวันออกนะจะแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการแข่งขันในโซนของทางเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอันเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอันซาร์ดอันอิหร่านอันเอทิฮัดนะลงแข่งขันรวมถึงอันอาลีด้วยนะครับค่อยแจ้งให้ทราบกันนะครับนี่คือฟุตบอลถ้วยของฟุตบอลถ้วยของเอเชียถ้วยใบใหญ่นะครับวันนี้บุรีรัมย์บีลีก2ลงแข่งขันด้วยนะไม่ใช่เมืองทองนะครับเมืองทองเจอกับแพร่ตามหลังอยู่0-1นะพลังการกับริเทโรยัง0-0อยู่นะนครราชสีมานำเมืองเลยอยู่2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะมาแจ้งให้ทราบย้อนกลับไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับนะหลายลีกไม่ได้แจ้งนะบาร์ซ่าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยชนะเหนือเกตาเฟ่3-0นะคว้าชัยชนะ8นัดรวดนะมี24คะแนนอันโทนี่กอร์ดอนนะครับยิงประตูแรกได้แล้วให้กับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนานะครับเอลูนกาเบียนเอซุสนะครับแล้วก็ชูกุนเต้นะครับ3ประตูนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะนะครับนัดต่อไปก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้บาร์ซ่าน่าจะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับส่วนเกตาเฟ่เจอกับยูนิเวอร์ไคโอวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันโทนี่กอร์ดอนหลังจากที่แอสซิสต์ไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับยังไม่ยิงประตูเลยนะนัดที่แล้วก็ยิงประตูให้กับทางด้านของบาร์ซ่าได้แล้วนะแบกความกดดันออกจากอกได้แล้วนะเพราะว่าแหมกว่าจะยิงประตูได้นะครับเนี่ยรอพอได้แล้วก็จะมาเรื่อยๆนะครับส่วนคู่แย่งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเอาชนะบิยาเรียลนะ1-0ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับได้3แต้มคือจับเหมือนกันนะครับประตูชัยจากเดียวมงเต้นะครับประตูแรกของเขากับทีมด้วยแต่ว่าเรอัลมาดริดเจอใบแดงนะครับวินิซุสจูเนียนะไปดึงผมคู่แข่งนะก็โดนใบแดงไปนะครับทีมของเรอัลมาดริดนะทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะมี18คะแนนนะครับส่วนบิยาเรลนะตกไปอยู่ที่11นะมี8คะแนนนะครับคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะครับเอลเช่เสมอเซตาบิโก้นะครับเรอัลโซซิดาดชนะลาคอรุญญา 3-2 นะเรอัลเบติสเนี่ยครับชนะโอซาซูน่า 5-2 ราซึ่งซันตาแดนะครับเสมอกับบาเลนเซีย 2-2 รายโยบาเยกาโน่นะครับแพ้เสมออาร์ติกบิบาว 0-0 นะครับแล้วก็อาร์ติโกมาริดบุกไปชนะอาราเบส2-1คะแนนตอนนี้บาร์ซ่าอย่างที่บอกนะครับ24อัตเลติโกมาดริด19เรอัลเบติส19แล้วก็เรอัลมาดริด18นะครับส่วนฝั่งเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับลาซิโอแหละนะครับอินเตอร์มิลานชนะปาม่า 3-0 นะครับแล้วก็คู่อื่นๆในลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 นะนี่คู่ที่มีแต้มนำอยู่นะครับแล้วก็โรม่าเสมอโคโมนะครับยูเวนตุสเสมอกายารีนะครับแล้วก็ฟิออเรนติน่าไปแพ้เจนัว 1-2 นะครับเอซีมิลานเสมอซาสซูโอโล 1-1
คะแนนตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลาน6นัดมี16คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับส่วนโรม่าเนี่ยมี14กาจารี13นะเอซิมิลาน12ยูเวนตุส11โคโม11

นาโปลี10แล้วก็ฟอร์ซิโนเน่มี6มี10คะแนนนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสร้างสถิตินะฮะยิงประตูเร็วที่สุด8วินาทีลูกแรกนะครับก็เป็นบาเยิร์นแหละที่ไปเสมอเอาบวก 2-2 นะครับคือเขี่ยปั๊บคืนให้กับผู้รักษาประตูทางฝั่งบาเยิร์นนะแล้วก็รับกระชอกนะพอรับกระชอกปั๊บนะจะออกมารับแต่ว่ากองหน้าของเอาบวกนะครับมาถึงก่อนแล้วชิปข้ามศีรษะเป็นประตูไวที่สุดเร็วที่สุดของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะฮะซึ่งคู่นี้เสมอกันไป2ประตู 2ประตูต่อ2นะครับส่วนจ่าฝูงนี่คุณผู้ฟังครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะชาเก้2ประตูต่อ1นะครับดอร์ทมุนเป็นไงบ้างดอร์ทมุนหาคู่ดอร์ทมุนก่อนนะบาเยิร์นเนี่ยเสมอนะแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไปชนะมายด์4ต่อ3นะครับชาลเก้แพ้ไฟบวก 2-1 ละกันไปแล้วนะครับแล้วก็โคโลนชนะบอร์เซียเมชกัลบัต2ประตูต่อ1แล้วก็แอบแบลซิกนะชนะไอทรัสแฟรงเฟิร์ต6ประตูต่อ0นะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยไฟบวก13เท่ากับดอร์ทมุน13นะฮะดอร์ทมุนชนะบาเยิร์นนะฮะสะดุดนะครับมี11คะแนนถ้าไปเลเวอร์คูเซ่นมี10แล้วก็อาร์เบลสิกมี9นะเอาบวกมี8เวเดอร์เบรเมนมี8คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะบุรีรัมย์กับปักกิ่งกวน FC นะจากจีนนะแข่งขันกันนะครับก็ตอนนี้ดูและเชียร์กันได้ทางช่องทางของ BG Sport นะครับก็สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะบุรีรัมย์ต้องชนะหน้านะขอแต้มให้บุรีรัมย์หน่อยนะครับเอาแต้มมาให้ได้นะครับเพราะลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะนะมีมิ้งบัตรได้ดูกันหลายคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนยูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะตราหมีครับแอตเลติโกมาดริดนะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบเกมเยือนของแมนยูแล้วมาเยือนแมนมาเยือนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยซึ่งโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบก็ลุ้นกันนะฮะมีการก็บอกว่าตอนนี้ที่แมนยูฟอร์มไม่พุ่งนะเหมือนกับปลายฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าทางด้านของบูโน่เฟอร์นันฟอร์มตกจริงหรือไม่นะนะมีนักเตะเจ็บด้วยในค่ำคืนนี้จะเจอกับอัลเลติโกมาดริดจะผ่านหรือเปล่านะก็แฟนแมนยูก็ทนหน่อยนะตี 2นะครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอกับลิลนะยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะงานนี้เจ้าถิ่นนะก็หวังที่จะคว้า3แต้มที่บ้านนะครับแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตี2เช่นเดียวกันนะครับถิ่นอิสตันบูลของกาลาตาซารายเนี่ยถิ่นบรรยากาศการเชียร์ต้องบอกเลยมนต์ขลังกดดันอะไรต่างๆดูเดือดแน่นอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลน่านะก็จะไปชนะกาลาตาซารายได้นะครับออกมาในสะบักสะบอมแหละเนี่ยโอ้โหกองเชียร์กดดันกันหน้าดูนะกาลาตาซารายที่อิสตันบูลนะครับหลายๆคู่นะคู่อื่นๆที่เป็นลองส์นะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับซาบ้าเจอสลาเวียปรากอินเตอร์มิลานเจอคลับบรูคนะครับอาร์เบลไลซิกเจอ PSV อาร์เฟนนะครับไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยฟอร์มสะดุดนะทั้งในฟุตบอลลีกนะครับก็จะไปเยือนไวกิ้งตี2นะครับแล้วก็บีอาร์เรลเจอกับนาโปลีนะครับแฟนแมนยูบอกก่อนนะว่าคอบบี้ไมนูกับลูกชอเนี่ยไม่ได้ไปนะตัวเก่งของทีมเลยอ่ะนะเพิ่งมีการบาดเจ็บนะนะในการไปยืนกับอัลเลตโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะนะครับซ้อมดูข่าววันก่อนที่แมนยูซ้อมก่อนบินไปนะฮะที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันน่ะไม่มีคอบบี้ไมนูแล้วก็ลุคชอนะอาจารย์ชอแบ็กซ้ายนะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะแบ็กซ้ายก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นตัวจริงแต่ว่ามีการบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่าแมนยูเขายังมีคาร์ลอสบาเลบ้านะครับที่ย้ายมาจากไบรตันในค่าตัว70ล้านปอนด์นั้นน่าจะลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆของแมนยูนะเฟรดริกเดอกูเนี่ยนะนูแซมัสราวีนี่เจ็บหรือเปล่านะต้องดูว่าจะหายเจ็บหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบไอ้แวร์ลงเล่นเนี่ยแมนยูเล่นดีดีปิทูปิตาเดียโกดาโลนะมีคนบอกว่าเป็นบอยว่าไม่ใช่คนนี้นะถ้าบอลถึงเท้าคลาสสิกมากนะเดียโกดาโลนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งได้2แบ็กเลยนะเดียโกดาโลนะครับนะนี่คือเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาคนพิการนะในมหกรรมกีฬาขออภัยนะครับในมหกรรมกีฬา
เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่อากินาโกย่านะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 18-24 ตุลาคมนี้นะที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอากิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเรา

0: 265คนเดินทางครบแล้วทั้ง18ชนิดกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ละสมาคมกีฬาแต่ละนักกีฬามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการซ้อมเพื่อที่จะให้เราคว้าเหรียญทองให้ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ27เหรียญทองนะครับคราวนี้ก็สร้างความหวังว่าเราจะลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับอย่างผมดูล่าสุดนะในการแข่งขันกรีธาผัดผสม400เมตร4คูณ100เมตรนะครับก็เรียกว่า Universal Mixรีเลย์นะเป็นการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าจับตามองเป็นการรวมตัวของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการในทีมเดียวนะก็อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนะซึ่งนักกีฬาของไทยจาก3สมาคมกีฬาครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะจัดทีมผลัดผสมที่เก่งที่สุดของไทยนะลงแข่งขันผลัดผสม 4x100 เมตรชายชุดนี้ขออภัยนะ 4x100 เมตรชุดนี้นะครับมีหญิงนะสุนิยพรถนอมวงศ์นะมาลงแข่งขันนะนะครับ T11 ราชินีลู่ดีกรี5เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะ2025นะครับจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไกด์ก็คือโอมชัยวัฒน์ทองจำรูนหมาย2เนี่ยเป็นอุ้มสุริศศิราวันอินทโชตนะครับ T17 จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับหมาย3ฟิลอมรเทพผลปันนะครับ T38 ดีกรี2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมนะจากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองและพงศกรแปรยอนี่แหละฮะตัวเข้าเส้นชัยเลยนะฮะวิลแชร์เรซซิ่งคลาส T53นะเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนะโอ้โหผลัด 4x100 ปิดท้ายด้วยนะวิลแชร์เรซซิ่งเชียร์ไทยมั่นใจว่าเหรียญทองนะการส่งไม้จังหวะการได้สัญญาณน่าสนใจน่าเชียร์พรุ่งนี้ว่ากันต่อเชียร์ไทยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียน

0: ซึ่งทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมิดลพระอธรรมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอธรรมรามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2560

0: 19เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวง

0: างการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
5: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
4: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวัง ย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยา

0: และผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคริพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส

0: ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Denmark Open 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการสาราวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งหมากสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นกวีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากรุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากรุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายหมากอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเขวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากรุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วขำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.จะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
10: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนารุมนอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: วอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับแก้วภูมิรัตน์ค่ะสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายสำคัญเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะหรือมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราพูดถึงวันสำคัญเราอาจจะนึกถึงพิธีการการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการไปทำบุญแต่อีกหนึ่งความหมายของวันสำคัญนะคะก็ยังเป็นวันที่มีโอกาสให้เราได้หยุดคิดทบทวนน้อมนำสิ่งดีๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการส่งเสริมอาชีพการแก้ไขปัญหาดินและน้ำตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีแล้วก็เป็นหลักปรัชญาที่แพร่หลายก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเรานำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่การใช้จ่ายค่ะวางแผนรายรับรายจ่ายไม่สร้างภาระหนี้สินรวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองดูแลครอบครัวหรือแม้แต่การแบ่งปันช่วยเหลือคนรอบข้างตามที่เรามีกำลังก็เป็นการนำแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กันเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยกำลังสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนะคะหลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534สำหรับครั้งนี้นะคะการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกนะคะเป็นอีกโอกาสสำคัญที่สะท้อนบทบาทศักยภาพของคนไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกพูดคำว่าเศรษฐกิจอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวของผู้แทนจากประเทศต่างๆที่กำหนดนโยบายเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนที่ไปพบกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแต่ประเด็นเศรษฐกิจที่มีการพูดคุยกันนั้นนะคะก็ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าการจ้างงานค่าของชีพแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะในวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินในมุมมองที่ใกล้ตัวมาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องของความฉลาดรู้ทางการเงินตามนิยามขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะระบุว่าความฉลาดรู้ทางการเงินหมายถึงความสามารถในการผสมผสานความรู้ทักษะเจตคติและพฤติกรรมทางการเงินนำมาตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับตนเอง นั่นคือทักษะในการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างถูกต้องและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้ตลอดช่วงชีวิตความรู้ทางการเงินนะคะเป็นความรู้ที่ทำให้เราสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ต้นทุนที่ตนเองมีอยู่ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งส่วนบุคคลครอบครัวชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเจตคติทางการเงินค่ะเป็นแรงจูงใจที่กำหนดพฤติกรรมและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทางเลือกทางการเงินค่ะและพฤติกรรมทางการเงินนะคะเป็นความเชื่อมั่นในการควบคุมความสามารถในการจัดการทางการเงินรวมถึงการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลค่ะซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับความเสี่ยงจากมิจฉาชีพและภัยจากการเงินรูปแบบต่างๆหากว่าเยาวชนสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมได้อย่างมั่นคงค่ะก็จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมการที่เด็กคนนึงค่ะสามารถเรียนรู้ที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมคิดก่อนซื้อก็จะค่อยๆสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีความรู้เรื่องการเงินไม่ได้หมายถึงการที่มีเงินมากๆหรือการลงทุนเก่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์และไม่ปล่อยให้การตัดสินใจชั่ววูบสร้างปัญหาให้กับตนเองในระยะยาวค่ะความรู้เรื่องของเงินนะคะจึงเหมือนเป็นวัคซีนถ้ามีมาตั้งแต่เด็กก็เป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่ติดกับดักหนี้สินไม่ถูกหลอกง่ายโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เราใช้เงินผ่านมือถือลงทุนในโลกออนไลน์และมีมิจฉาชีพที่เข้าถึงได้ทุกทั่วมุมโลกการที่จะมีความฉลาดในเรื่องเงินต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเรื่องแรกคือการเข้าใจคุณค่าของเงินเงินที่อยู่ในกระเป๋ามูลค่าไม่ได้คงที่ตลอดไปเช่นเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อของแพงขึ้นเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเรื่องที่สองที่ต้องทำความเข้าใจคือการวางแผนและการจัดการเงินหัวใจสำคัญคือการทำงบประมาณทำรายรับรายจ่ายว่าเท่าไหร่แบ่งเงินสำหรับออมสำหรับเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวและเรื่องที่3ที่จะต้องทำความเข้าใจคือความเสี่ยงและผลตอบแทนเพราะทุกการตัดสินใจเรื่องเงินมีความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือแอปเงินกู้นอกระบบและสุดท้ายนะคะคือการรู้จักระบบการเงินรู้ว่าธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลมีหน้าที่อะไรเพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาเราจะปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแนะนำการวางแผนทางการเงิน5ขั้นตอนคือ1ค่ะสำรวจตนเองดูว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่อะไรจำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็น2ค่ะการจัดสรรแบ่งเงินออมก่อนใช้การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน3การจัดทำแผนการออมค่ะว่าต้องการอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่และ4การใช้จ่ายตามแผนให้ไม่เกินที่วางไว้5ค่ะการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์เพราะชีวิตไม่แน่นอนแผนการเงินต้องยืดหยุ่นได้เครื่องมือสำคัญก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะรู้ว่าเงินของเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและในยุคนี้นะคะการใช้จ่ายในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการเงินรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะนั่นคือการรักษาความปลอดภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ตีผลตอบแทนสูงผิดปกติซึ่งอาจเป็นกลโกงแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกใช้เราเป็นบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายการมีสติและคิดก่อนคลิกหรือโอนจึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างสนุกและปลอดภัยตัวอย่างของภัยทางการเงินยอดฮิตที่คนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะเคยเจอคือเรื่องของแก๊ง call center ที่มีการทำงานกันเป็นทีมสุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปหาเหยื่อหรือใช้ข้อความอัตโนมัติแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจหรือพนักงานธนาคารหลอกให้ตกใจกลัวตื่นเต้นดีใจหรือหลอกให้เกิดความโลภจนหลงเชื่อแล้วไปทำรายการที่ตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังโอนเงินให้มิจฉาชีพดังนั้นจึงต้องระวังภัยแฝงและมีภูมิคุ้มกันต่อภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์ค่ะเรื่องต่อมาที่สำคัญนะคะคือเรื่องของการออมเป็นการวางแผนทางการเงินที่จะต้องสร้างวินัยออมก่อนใช้เพื่อเก็บสะสมเงินเพื่อสร้างนิสัยและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการใช้เงินและสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ค่ะเป็นพื้นฐานทางการเงินที่จะทำให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินถ้ามีการปลูกฝังนิสัยวินัยทางการเงินตั้งแต่ยังเด็กและไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่หรือทำอาชีพอะไรก็จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินด้วยกันทั้งนั้นเพราะเงินมีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตก็สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของการออมเป็น5เป้าหมายด้วยกันค่ะเช่นเป้าหมายที่1เงินออมเพื่อฉุกเฉินเป็นเงินออมลำดับแรกที่ทุกคนควรมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของรายจ่ายจำเป็นในแต่ละเดือนที่สำคัญควรเก็บในบัญชีที่เบิกถอนได้ง่ายหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถถอนออกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2. เงินออมสำหรับรายจ่ายก้อนโตหากรู้ล่วงหน้าว่าช่วงไหนจะต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นการเก็บเงินซื้อของที่ต้องการสักหนึ่งอย่างก็ควรจะต้องมีการวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆทยอยเก็บออมเงินในทุกเดือนจนเป็นก้อนเพื่อที่จะได้ไม่กระทบภาระค่าใช้จ่ายเกินไปค่ะเป้าหมายของการออมเงินข้อต่อมาอาจจะเป็นการออมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่จะใช้จ่ายหากว่าไม่ได้ทำให้เดือดร้อนหรือว่าเป็นหนี้เป้าหมายที่4อาจจะเป็นการออมเงินเพื่อการลงทุนเป็นการออมเงินที่นำเงินไปลงทุนให้งอกเงยและสร้างความมั่นคงในระยะยาวหรือบางท่านอาจจะอยู่ในเป้าหมายที่5ค่ะออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณในวัยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้เพิ่มเติมการเก็บเงินก้อนนี้จะทำให้มีเงินใช้ในยามเกษียณได้อย่างไม่ยากลำบากแต่แน่นอนนะคะว่ารากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งคือการปลูกฝังความฉลาดรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตที่จำเป็นค่ะซึ่งกระบวนการนี้จะต้องผ่านความร่วมมือระหว่างคุณครูผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆในครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนใช้จ่ายรวมถึงการที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการออมหรือการช่วยให้เด็กตั้งเป้าหมายเพื่อการออมค่ะจะช่วยให้เด็กๆเยาวชนในครอบครัวมีความเข้าใจคุณค่าของเงินแยกแยะได้ระหว่างความต้องการกับความจำเป็นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะความคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อหล่อหลอมวินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่ในตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพเพราะเยาวชนที่มีความพร้อมทางการเงินก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลตนเองในการช่วยลดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะความฉลาดรู้ทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและควรจะส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนของเราได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ในวัยนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของการเงินเราก็ยังมีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่ออยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมาในช่วงของรายการสาระสารพันช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนตุลาคมมาฝากกันนั่นคือวันออกพรรษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปทำบุญไปเข้าวัดฟังธรรมหรือไปร่วมการสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะสำหรับปีนี้นะคะวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติไทยค่ะวันออกพรรษายังเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวันมหาปวารณาเพราะเป็นวันที่พระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยอาศัยความปรารถนาดีและความตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตนเป็นหลักแนวคิดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ายังเป็นข้อคิดที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวได้ด้วยเราอาจจะรู้สึกนะคะว่าทุกคนก็คงจะมีข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นหากว่าเรารับฟังคำแนะนำด้วยใจที่เปิดกว้างก็ช่วยให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้นและเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการตักเตือนกันก็ควรทำด้วยความสุภาพมีเหตุผลมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และเป็นความปรารถนาดีไม่ใช่การตำหนิเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าเสียใจขณะเดียวกันค่ะผู้รับฟังก็ควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคำพูดแต่การได้เปิดใจรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้พิจารณาข้อที่ตนควรแก้ไขก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดค่ะที่เราจะนำมาทบทวนตนเองได้และช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสำหรับในช่วงออกพรรษานะคะประเพณีที่เราคุ้นเคยกันก็คือการตักบาตรเทโวประเพณีนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติที่กล่าวถึงการเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามพุทธประวัตินะคะพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเหล่าเทวดาตลอดช่วงเข้าพรรษาเมื่อถึงวันออกพรรษาจึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์เป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวค่ะตักบาตรเทโวหรือเทโวโรหณะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสไปตักบาตรเพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์จนเป็นประเพณีตักบาตรเทโวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนถึงทุกวันนี้โดยปัจจุบันนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าหลังจากที่ออกพรรษาพระภิกษุสามเณรจะทำวัดในพระอุโบสถพอพระอาทิตย์ขึ้นชาวพุทธก็จะใส่บาตรด้วยอาหารอีกประเพณีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเทศมหาชาติหลังจากออกพรรษาค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันหลังวันออกพรรษาพ้นหน้ากระถินไปแล้วซึ่งกระถินจะทำกัน1เดือนหลังออกพรรษาประเพณีงานเทศมหาชาติค่ะอาจจะทำในวันขึ้น8ค่ำกลางเดือน12หรือว่าในวัน8ค่ำเป็นช่วงที่น้ำเริ่มลดข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จึงมีความพร้อมใจกันทำบุญและจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้นะคะประเพณีวันออกพรรษาในแต่ละภาคก็มีประเพณีที่ต่างกันด้วยค่ะวันออกพรรษาภาคกลางนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐมก็จะมีการรวมตัวกันที่องค์พระปฐมเจดีย์เพื่อใส่บาตรหรือที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ก็มีประเพณีที่พระภิกษุจะเดินลงมาจากเขารับบิณฑบาตจากชาวบ้านหรือในทางภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีชักพระหรือลากพระซึ่งก็ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญที่มีทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ผู้คนร่วมกันสืบสานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายทั้งการทำบุญการฟังธรรมหรือกิจกรรมต่างๆนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายกิจกรรมมีจุดร่วมกันอยู่ที่การทำความดีและการสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับคุณผู้ฟังที่วางแผนการเดินทางไปร่วมงานบุญในช่วงปลายเดือนก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางตรวจสอบเวลาสถานที่รวมถึงสภาพอากาศด้วยนะคะเพื่อให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้นะคะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับช่วงเวลาของการพักผ่อนและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะพบกันใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูตชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเสรานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงอ่อนทำนองโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญ

ศีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเปลี่ยนผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

พลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหาร

0: ราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อได้เพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

เพลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิด

ดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์สามเพลงนี้คุณสมยศทศนพันธ์ขับร้องค่ะ

0: มเราให้คืนผมคมโซ
1: ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสอเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีๆผมก็เขียนฟรีๆบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มๆบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นครูสง่าอารัมพีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อด้วยน้ำยังพึ่งเรือและดาวไถ

ช่วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวนิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมธารคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

0: ที่เฝ้าฟองเจ้านั้นไม่คลาย
1: นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงโดยวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมาทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวแต่อยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะมีความคิดเราก็แค่สังเกตดูลมความคิดใช่ไหมมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ท่านผู้ฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมลมมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงกับพระเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านมาไปไปเสียงบ้างความคิดบ้างมาเดี๋ยวไปจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาไปนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติ
เราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมลมลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างลืมลมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติจากที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทำตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมมันคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตั้งวังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝังมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นๆที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพลินไงเพลินเผลอรวมกันไปแต่พอมีสติปุ๊บมันแยกออกแยกออกเพราะไม่เพลินเดี๋ยวไม่เพลินเพราะอะไรนะไม่เผลอไงไม่เพลินไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เผลอจิตมันก็ไม่ไปเกลือกกลั้วกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้ให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดถ้าเราไปเกลือกกลั้วเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นเอาไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้มันก็คือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลออารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลงเพราะไม่ไปเกลือกกลั้วตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นให้ได้มาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปราบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินิไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญญาที่รู้มากแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเราเนี่ยจะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือที่เมืองขยาตำบลโพธิเรียกว่าพุทธขยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันอาจจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นท่านผู้ฟังเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าแม่บ้านคนหนึ่งที่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้า4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ้งพระก็จะอีตีปีโซหลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วไก่ขันแล้วเอ้าปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายเอาไว้แบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีท่านผู้ฟังไปอยู่3 ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดท่านผู้ฟังก็เก็บเงินวันละ100ตั้งใจว่างี้ตั้งปณิธานเอาไว้เดี๋ยวฉันทำมาหากินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3 คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตของตนนะคือเรื่องดีๆแน่ละไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงิน
หรือว่าออกกำลังกายแล้วนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายท่านผู้ฟังแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็เรื่องเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จถูกปะแต่ก็ยังดีที่ว่าใจเรายังไม่ทิ้งความดียังอยากเป็นคนดีอยู่จึงมีการคิดว่าฉันจะตั้งปณิธานจะทำยังไงให้มันสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปณิธานในที่นี้มันจะแยกออกเป็นหลายๆส่วนธรรมะจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4ประการด้วยกันและข้อแรกคำว่าปณิธานเป็นสัพพสวัลลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้2แบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธินี่เป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธิปณิธานตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้ถ้าฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือแบบโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเพียรงั้นคุณพยายามทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธานปณิธานเนี่ยมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานเนี่ยคือเรื่องของตัวเองแต่ถ้าจะกรณีเงี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานว่าฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไว้ว่ามันเหมือนการอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งที่ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเลยทุกฝั่งไม่มีอ๋อป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียง
บึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยแต่เราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวรรณะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานในระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะมันขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นน่ะที่คุณจะตั้งไว้นั่นน่ะต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตบะคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วดูฟังนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คืออิทธิบาทจะให้สำเร็จอิทธินี่เลยแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จหลายคนฟังจากรายการธรรมารับรุนคุ้นหูกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างฉันทักคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามทำจริงแน่แน่จริงจิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อไม่ทอดทิ้งวิมังสาคือการพิจารณาใกล้ครวนลองผิดลองถูกดูผลแล้วปรับแก่แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาท4คือพัฒนาอิทธิบาท4ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมี2ส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและประธานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและประธานสังขารคำว่าประธานสังขารตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงประธานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงประธานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยท่านฟังมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวเนี่ยเขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันไม่เป็นอาหารใช่สิเขายังไม่ปรุงไงเขาต้องมาปรุงเขาต้องมาตั้งเตาเขาต้องมาใส่วัตถุดิบเขาต้องมามีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
นิธานนี้ก็เหมือนกันทั้งหมดถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุขออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้คือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั่นแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่จะไม่สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเจาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี้จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จที่บานมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบชวนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งมกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยตั้งไม้กรบเพราะว่าถ้าสมมติเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทาแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอาหน้าวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทชวนนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมต้องมาคอยตรวจดูต้องมีครบคือถ้าไม่งั้นมันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายท่านผู้ฟังคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเอาต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะ

ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็ถือว่าคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงจะต้องปรับต้องดูนั่นคือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใช้เก็บเงินดูฟังก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใส่ทุกวันน้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวันทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นน่ะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีเพราะนั้นเรามาสอดส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้เนี่ยในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเอ๊ถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำไม่อยากทำแสดงคุณต้องเริ่มที่ฉันทะเพราะคุณไม่มีฉันทะหรือบางคนเออเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันทะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีเรื่องนี้คือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่ๆจริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดขัดตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาดูนะบวงมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งนี้ครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั้นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทะสมาธิเนี่ยนะหรือจิตตะวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปซึ่งย่อหย่อนเกินไปหมายถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะว่าอ๋อถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตนี่ให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็ปัดไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล่มไปเพราะคุณไปนั่นนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้น

้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะทำให้อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นมีงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปโดยตอนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาใช้ประกาศสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้โซนนี้เขาก็เรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีมีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่เนี่ยแหละเขาไปทำการสำรวจดูท่านผู้ฟังเขามีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตดูมาก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานคืองานวิจัยท่านฟังมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่1กับได้ในคำว่ากับเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีนะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกิน100ปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึง1กับได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบกันเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายๆนะท่านผู้ฟังแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปขันธ์ของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนานะมันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นนี่ต้องสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงเนี้ยคือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนี่ยโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดีแต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษดีอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้นนี่คือประการที่2ส่วนประการที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั้นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยท่านฟังมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทุกฝั่งแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะ
ราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีพอดีแล้วอย่างที่สามคือมีศีลอย่างที่สี่คือมีกัลยาณมิตรใครจะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยเขาว่าอีกท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้ต้องมีกลุ่มคนที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะจะไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจะทำยังไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่างั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี้ดีมากบุรังเพราะบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้เงินก็ช่วยก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10 วัน 20 วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังทีฆาชานุอุบาสกนี่มันเขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากจะมาฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไปให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจะรู้นิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี่ยกมาเป็นหัวข้อกับพอนะท่านฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณรับเท่านี้จ่ายเท่านี้จ่ายด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดี
คือถ้า

0: เขาม
1: ีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไงเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้แต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้นั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเฮ้ยเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานกันเลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญาสี่อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มแต่คนนั้นก็มีศีลข้อนี้ดีนะเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญพอพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็ต้องมาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งต้องฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งไอ้ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระอานนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขาก็มาอย่างเดียวเนี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานท่านผู้ฟังมันยังก็เป็นแค่แบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเอาเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ท่านผู้ฟังพูดถึงรุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าบอกเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลยความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมาที่จิตใจของท่านผู้ฟังได้แน่ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาตอนเช้าฟังรายการธรรมารับรุณตั้งแต่ตีห้าอยู่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่แต่พอดูไปเอ้าเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นเหมือนกันคนที่มีมิตรดีกันเลยนะมิตรเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อของปณิธานท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานและการที่เราจะตั้งเป้าหมาย ปรารถนาท

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การระหว่างของเราเท่านั้นแต่กูต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยคืออิทธิบาท4ที่ประกอบด้วยฉันทวิริยจิตวิมังสายังต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งหมายถึงปรุง4อย่างนี้ให้ลักษณะที่จะมีสมาธิตั้งอยู่ได้ที่เราจะปรุงนั้นก็เอาปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละมาปรุงเอาฉันทานั่นแหละมาใส่ลงไปปรุงทำให้มันดีคือการเจริญการพัฒนาปรุงแล้วอายุยืนด้วยมีงานวิจัยรองรับมีพุทธพจน์รองรับอายุยืนแล้วก็ยังต้องประกอบด้วยทำให้อีก4อย่างคือสัปปายะด้วยการบริโภคอาหารพอดีพอดีด้วยแล้วยังมีเรื่องกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรก็อธิบายเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของอายุหนึ่งที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดละนี่คือครบถ้วนแล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของปณิธานและเส้นทางปฏิปทาให้ถึงปณิธานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองตั้งปณิธานขึ้นหนึ่งข้อโดยการทำสามอย่างนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เริ่มกันวันนี้เลยเอาตอนนี้เลยนำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในข้อนี้ขึ้นข้อที่สองปฏิทานข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปฏิทานเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาล่ะคุณจะขอแล้วแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่สองนี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้เอาถ้าสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปลงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไว้เลยคุณแบบคิดเลยอ่ะเราจะทำเพื่ออะไรถามทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยๆทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเราขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถือว่าเราทำหยุดเราลงมือทำได้แล้วแต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องไงต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่สี่วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรนดูแล้วปรับเอานี่ก็เริ่มตรงวิมังสาการมาข้อที่สองนี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่หนึ่งแล้วเลือกดูดิสี่อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อนเพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำฉันทะทำวิริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรออกมาด้วย
ปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งตัมบูรังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรคือแค่บอกว่าให้เขาแบบถ้าถามถึงเนี่ยเราจะแบบจะต้องตอบเขาให้ได้มันจะรู้สึกว่ามีฮิริโอตปะบ้างในการที่จะทำให้มันสำเร็จใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าช้าแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันล้มนะล้มแล้วก็เลิกคำว่าไม่สำเร็จคำว่าผิดหวังเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่มีหรอกมีแต่คำว่าเลิกเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกมันก็เลยผิดหวังไงแต่ถ้าคุณผิดหวังแล้วคุณไม่เลิกแล้วก็ค่อยปรุงปรุงแล้วก็ปรับปรับเออผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยนี่คือความสำเร็จนะท่านผู้ฟังปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญก็มาเจริญมาจากคำว่าภาวนาคือการพัฒนาคือปรุงนั่นเองเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่เราพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักอิทธิบาท4ไปตามหนทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองเดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์www.panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมพชาภรัตมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจร

0: และคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คันทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
1: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอรรถพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานที่น่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค่ะ
1: คุณ สุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรา
0: ค่ะ
1: มีพี่แดน
0: อาคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนนิสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีคอนเน็กต์นะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รจนารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับ
0: น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ
0: ี่
1: น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็
1: ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหรับน้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะมีอะไรกันบ้างนะก
0: ็
1: ต้องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน 24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทาง

0: รังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่เชวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างไปอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะคะเช้านี
0: ้ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 6:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 8:30 ถึง 4:30
1: ค
0: ือ 16:30 นส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปภ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยไอ้อย่างเขตบางเขตนะตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเคหะแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลด ค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่าง

0: หลังวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางประกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะ นำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอ็นนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และ Electronic ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridgeขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้

0: 2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: นะครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการ reskilling แรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: เป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหา
1: ร
0: ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเรานะคะ
1: เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นนะเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมค คนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วก็ไม่ลืมที่จะโปรโมตในเรื่องของซอฟต์แวร์ของไทยให้กับนานาชาติ
0: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือ

0: 11เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้อนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงิน

0: จากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์และนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน Power Grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่า การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเปิดเผยว่าทางปอพอและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเปิดเผยว่าทางปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปอพอได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีค้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณพัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่5:00-2:00บางร้านก็ถึง20:30นะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
1: ครับตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
0: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
1: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
0: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปรือใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับส สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวาคมนะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะผู้ฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระ7นาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ